0: ครับวันนี้อาจารย์ขออนุโมทนาสาธุการขอคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่พวกเราได้บำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติจงได้ช่วยอำนวยอวยผลให้พวกเราเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีสติปัญญาล้ำเลิศศึกษาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอย่างมีความสุขทรงจำแม่นยำปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาในสิ่งที่หวังในทางที่ดีและขอให้พวกเราช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่มีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากรทำดีแล้วได้ผลดี
3: เป็นไปได้
2: เป็นไปได้ทำชั่วแล้วได้ผลชั่ว
3: เป็นไปได้
2: เป็นไปได้ทำดีแล้วได้ผลชั่ว
3: เป็นไปไม่ได้
2: เป็นไปไม่ได้ทำชั่วแล้วได้ผลดี
3: ก็เป็นไปไม่ได
2: ้เป็นไปไม่ได
4: ้คุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
5: ร่มธรรม
6: ร่มธรรมร่มใจ
7: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
8: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: ร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: ปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
2: คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมาธิการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบคลาวด์กลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
1: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้ง2บริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุด นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plusการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
3: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่ม้อจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต
3: ่
6: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เพื่อน ี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25 23 22 25 23 25 25 22และ15ต่อ10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นาทีถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์100เวียดนามโอเพ่นที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อรนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนสซาอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2ต่อ1เกม 21-19 22-24 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีผลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลิงซือลกจากฮ่องกงมา2ต่อ0เกม 21-1621-17 ชนิดแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการโคชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ1 6ต่อ3 1ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3ต่อ2เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6ต่อ0และ6ต่อ1 นสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานจึงมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
3: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของ

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com You're listening. 90

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละคร

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอน

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

นี่แมวมองที่ไหนมาเห็นบ่นอนนี่สิได้เลิกเป็นคนเฝ้าบ้านได้เป็นนักร้องกับเขาแน่เอ้าขุดดินต่อเว้ยต้องขาดอีหยังกันละวะเออบ่แม่นขาดขวดอีหยังเนาะเนี่ยโตใบทอนิ้วสี่โอ้นี่เด้มันฝังอยู่ในดินมีจุกปิดอย่างดีข้างในรู้สึกว่าสิมีอีหยังอยู่น้ําเด่นนี่นี่เดี๋ยวๆๆเบิ่งเศษดินออกให้เบิดแน่นะขวดเอียงกันเนาะแหมปิดฝาจะดิบดีเลยเนาะเฮ้ยเป็นยังมันจังลุกขึ้นตั้งในมือได้เลยเฮ้ยอ๋อจะนำมาผีเขาแล้วมั้งนี่เฮ้ย

ังกันนาะนั่นๆๆมาขวดพี่ดึกคึกคืนนี่แม้นั่นๆมันสั่นซะอีหยังอยู่ในขวดน่ะนะเต้นละลิกเลยล่ะแม้โอ้แปลกๆๆๆเนาะประหลาดหลายหัวใจเฮากับพลอยเต้นไปกับมันนํายิ่งเข้าใต้เขาไฟอยู่ด้วยเฮ็ดจังซี่กูบ่ไว้ใจเด้กูน่ะบ่ย่านดอกแต่กูน่ะบ่เป็นคนกล้าจังไดเนาะหั่นน่ะเอาเฮ้ยเป็นยังมือขัวมันเสือกยกขึ้นมาเองได้วะเฮ้ยกูบ่ตั้งใจนี่วะเอาเอ้ยมือเฮาไปจับถูกขวดดึงออกมาแล้วจะเฮ้ยเป็นไปจังไดอีหยังกันเนี่ยฮะพอถูกขวดนึงออกควงขาวๆป่วยพุ่งออกมาจากปากขวดมันอีหยังกันเนาะเบิ่งแน่ควงขาวๆที่พุ่งขึ้นมาจากขวดนิดเดียวมันแผ่ขยายวงกว้างออกไปจนกลายเป็นวงกว้างมืดทึบโอ้ยเป็นไปได้จังไดเนาะนี่ยังกระควนที่ออกมาจากวงภูเขาไฟจังไดจังซั่นเนาะโอ้ยบักหำยังเฮานี่งงแท้เนาะแน่มึงอีหยังบ่เห็นเลยโอ้ยเนาะหั่นน่ะเกิดมาบ่เคยพบบ่เคยเห็นเพิ่นน่ะปัดแล้วก็ยังบ่ค่อยสิร้อยไปใส่เลยตอนนี้ค่อยจางลงแน่จะเอ้ยมาขำตาฝาดหรือบ่นี่เหรอนั่นมันแนมเห็นมันยิ่งสวยในสุดขาวอยู่ในกลุ่มหมอกควนโอ้ยบ่แม่นดอกไอ้บักขำนี่มันอดอยากบ่เคยแตะต้องอิทธิพิเศษเลยนี่จนเห็นลิงสวยแล้วก็เลยตาฝาดเห็นมันยิ่งในกลุ่มหมอกอุ้ยบ่ได้ต้องขยี้ตาเบิ่งซะก่อน

0: อีหยังกันนี่โว้ยนี่โว้ยขี้ตามันเป็นรูปมันยิ่งหรือจังไดนี่แม่ปุ่นอ่ะขยี้ทะไรทะไรกระบอกออกเฮ้ยแม่ยิ่งคนนั้นก็ยังอยู่ในกลุ่มหมอควนบ่ได้หายไปไสเลยควนยิงจางลงเท่าใดภาพแม่ยิ่งคนนั้นก็ยิงฟาดขึ้นโอ้ยบ่ล่วงตาบ่บ่ได้อย่าไว้ใจทางอย่าว่างใจคนสิจนใจสตรีลิ่งยิ้มสวยจะเอ้ยบ่แม่นผู้หญิงคนนั้นน่ะยิ้มงามเนาะโอ้ยสวยคักสวยขนาดมาผู้หญิงอุ๊ยเสียงหมาซัดเข่าเว้ยหมาหอนสภาพแม่หญิงกะๆๆๆเป็ดผีอติล่า
1: ช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยผีหลอก

0: แมว
1: อะไรวะ
0: เสียงหมามันหลับโถนึกว่าอะไร
2: ไทยยังเห็ดหนังเนาะมันถึงได้ร่วงกราวเต็มหน้าเต็มหัวบนฝีบัดยังเนาะหันหน้าโอ้ยหินนี่ยังไหนบนหน้าหน้าแม่โอ
0: ้แน่หมามีเสียงสงสัยจะเป็นขี้เลื่อนมีเสียงเกาขี้กาเกาขี้เลื่อนด้วยไอ้นี่ไม่เบาดีดีเกาแล้วหลับต่อเนอะโกรนจะนั่นหวั่นไหวเลยนี่มึงนะฮะ
2: นี่มันยังกันนอนน่ะเป็นยังหลังคาบ้านเตี้ยจิเป๋งวะห่างจากเข้าเพียงคืบเดียวเนี่ยกูหนีผีมานอนบนเพดานบ่แล้วไผเสือกมากระทืบหลังคาละแม
3: ่ท่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
4: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ไอ้เอากักหนึ่งสิโว้ยเร็วๆหน่อยกักหนึ่งโอ้ยใครมาขายของหน้าบ้านกูเนาะนะเห็นบ้านกูเป็นร้านค้าไปแล้วบ่มันขอสมทานจากไผเนาะหั่นน่ะแต่บ้านมันสกปรกบ่เคยเป็นแบบนี้พ่อผีเขาหน่อยไปยังจังเพศดันตำเตี้ยโอ้ยแล้วเป็นวัดสัมพันธ์น่ะหรือว่าไผเมาทางค้าทิ่มดินวะเฮ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องออกไปเบิ่งให้รู้แน่ว่าไผบังอาจมาตั้งร้านค้าโดยบ่ได้รับอนุญาตไผกล้าหาญเอาหลังค้าบ้านทิ่มดินแล้วเป็นหยังเฮาเสือกคือมานอนบ่เพดานมันต่ำเตี้ยแล้วนี่สิออกจังได๋เนาะหั่นโอ้ยลูกก็บ่ได้ชนเป้งเลยคลานก็บ่ได้หัวมันซ้นเอาวะเลื่อยออกกันแล้วกันกระดึบออกเอ้า

0: สีมันสดใสสดใสสาบสาแจ๋วยังกะตาตะกะแตนนี่ละเขาเรียกว่าน้ำอมฤตโอ้ยยำรสมันหนุ่ม
1: กูเนาะกูก็สิกระดือบ่มาได้แท้มรณะกรรมมาได้จังได๋เนาะเนี่ยเอ๊ะแปลกดีเนาะโผล่หัวออกมาแล้วถึงได้ฮู้ว่าบ่แม่นบ้านแต่มันเป็นร้านค้าเขาเสือกมุดเข้าไปนอนแต่ทุนสูงที่บ่ถึงศอกได้จังไดแล้วไอ้ที่ว่าเฮาเป็นหมาเกาขี้เหือนก็บ่แม่นไผบ่ได้ดอกอีตาลุงเขียวขี้เมานั่นเองเอาวะไหนๆก็ออกมาครึ่งตัวแล้วก็ออกมาทั้งตัวสิว่าจะยากอะไรล่ะ
0: มะขามอ่อนเปรี้ยวเปรี้ยวๆไม่ต้องจิ้มเกลือรอกรอกมันทั้งดุนอย่างนี้แหละมันข้าวถ่าจริงๆเว้ยเอ้ยอะไรวะไม่ได้ในแก้วเหล่ามันก็ไม่ละเว้นอยู่แล้วเว้ยเนี่ยนี่เสือกมีภาพมาหลอนน้อยภาพหลอนเข้าไปอยู่ในแก้วได้ไงเอ๊ะไอ้แก้วชนิดนี้เขาลือกันว่ามีทางฝั่งโขงนนท์แถวนี้ไม่มีอ้าวเอาแก้วออกจากสายตาสิวะเฮ้ยจ้าว้ายผีหลอกง่าย

0: ข่อยเอง
1: มาขำมาขำ
0: มึงเป็นอะไรแน่เอ้ยกลัวผีนะ
1: โอ้ยบ่แม่นบักขำบักขำ
0: ดักขำไอ้บักขำไ
1: หมอืมแม่นอีหลีข่อยเองบักขำขนาดแท้ดังเดิมบ่แม่นขำเทียมหรือว่าขำปลอมนี่แหละเจ้าเก่าของแท้
0: เอ็งแน่ใจเหรอ
1: เอ้าก็ตัวของข่อยเป็นยังข่อยสิบ่แน่ใจล่ะ
0: แล้วทำไมหน้าตาเนื้อตัวมันเหมือนโผล่มาจากหลุมศพเลย
1: ก็แฮ่คือว่าม
0: ึงแฮ่แล้วมึงจะกัดกูแล้ว
1: เอ้ยอยากกินเนื้อลุง
0: เออดี
1: จะว่าไอ้บ่แม่นบ่มาค้นมาค้นบ่แม่นไอ้โตโผล่มาจากหลุมเหตุที่เป็นจังซี่ก็เพราะว่า
0: บ่อะไร
1: ข่อยนอนอยู่ใต้ร้านเนี่ยแหม
0: ฮะนอนตายด้านตายด้านนี่เลย
1: อือที่ลูกว่าเสียงหมาเกาขี้กรากเอ้ยเกาขี้เกินแน่หมากรนแน่บ่เป็นหมาดอกข่อยเองตัว
0: กูงงใจหงเลยเว้ยมันอะไรกันวะ
1: ลุงนี่เซ่อแล้วยังโง่อีกเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวแน่ไอ้เปรต
1: เอ้ย
0: มึงหลอกกูทั้งเซ่อทั้งโง่เลยเดี๋ยวมาเตะ2ตีซะหรอก
1: เอ้ยก็แม่อีหลีตัวล่ะบอกว่าคอยฉันไอยังเสือกงงอยู่ได
0: ้แล้วอ่ะกูเลยติดมากเลยมันเรื่องอะไรกันวะมึงถึงได้เสือกเข้าไปนอนอยู่ในใต้ถุนร้านน่ะนะ
1: โอ้ยเรื่องมันยา
0: วเอาสั้นๆไม่ต้องยาวยังไงหรอกนี่เอ็งจะดัดให้มันสั้นหน่อยได้ไหมเอาเนื้อน้ำเททิ้งไปเอ็งอย่าเอาอย่างไอ้บาดมัน
1: ตัดออกเนาะ
0: เออ
1: เอาเดี๋ยวตอนนี้มันเหม็นปากเหม็นขี้ฟันตัวเองมันต้องล้างให้หมดกลิ่นก่อนนะลุง
0: เอาละกูอยากรู้ทำไมมึงเสือเข้าไปนอนในถุนล้างเขาแทนหมาเอาล้างปากล้างฟันให้มันหายเหม็นซะก่อนนี่โว้ยเอาลิ้นเข้าไปลิ้นเอาเองเล่า
1: เออ
0: โอ้ยเฮ้ย
1: ได้ลุง
0: เหลา
1: เออ
0: เฮ้ยเล่าไล่กูฟังหน่อย
1: ก็

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
15: Mass FM Mass
11: mess.

0: วิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabee
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติหลังจากที่มีข่าวเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโยที่จะเกิดความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนีโยยาวไปจนถึงต้นปีหน้าผลกระทบที่เห็นชัดเจนจากสาเหตุโลกร้อนก็น่าจะเป็นธารน้ำแข็งเปอริโตโมเรโนซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในอาร์เจนตินาซึ่งกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ100ปีโดยรายงานจากสำนักข่าวในต่างประเทศนะคะเมื่อเดือนที่แล้วระบุว่าธารน้ำแข็งเปอริโตโมเรโนหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญและเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นธารน้ำแข็งไม่กี่แห่งที่ยังคงมีความเสถียรแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ข้อมูลล่าสุดนะคะบอกว่าธารน้ำแข็งชื่อดังกำลังเผชิญการละลายและหดตัวลงที่รุนแรงที่สุดในรอบร้อยปีสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เริ่มปรากฏชัดเจนค่ะซึ่งปรากฏการณ์ธารน้ำแข็งละลายโดยเฉพาะในเขตขั้วโลกนะคะนับเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างมหาศาลกระทบต่อผู้คนในพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการศึกษาธารน้ำแข็งขนาดเล็กเช่นเปอริโตโมเรโนสามารถเป็นบทเรียนสำคัญทำความเข้าใจว่าธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแอนตาร์กติกาอาจจะเผชิญชะตากรรมอย่างไรในอนาคตค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube

0: ีภาระงานหรือตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคุณภาพงานหมายถึงบางสิ่งพิเศษที่เราให้แก่งานที่รับผิดชอบบางสิ่งพิเศษอาจเป็นการให้เวลาพิเศษสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้งานบางชิ้นสำเร็จลงบางสิ่งพิเศษอาจเป็นรูปแบบของการใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกาดเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ฟังค่ะที่มีโชคพลาซ่าอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำใครที่อยากจะเปลี่ยนห้องนอนให้น่านอนกว่าเดิมร้านสีอินนบเท็กซ์ไทให้คุณได้เลือกสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุดผ้าปูที่นอนสวยๆผ้านวมผ้าห่มนุ่มๆหมอนหนุนคุณภาพดีอีกทั้งยังมีผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าเช็ดเท้าราคาสุดคุ้มของดีใช้ได้นานราคาโดนใจพบกันที่ร้านสีอินนบเท็กซ์ไทบริเวณหน้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตมีโชคพลาซ่าสุดดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่การเวลา
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forever Bee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forever Bee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนา

0: สิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your happiness, our happiness

่อมีคนในบริษัทได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อนร่วมงานของเขาจะให้การสนับสนุนและร่วมแสดงความยินดีอย่างจริงใจหรือไม่หรือพวกเขาจะเอาแต่คอยนินทาว่าร้ายและแสดงความไม่พอใจความแตกต่างของพฤติกรรมที่แสดงออกมาขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านี้คิดว่าการเลื่อนตำแหน่งนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อที่จะสงวนรักษาไว้ซึ่งการสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานในยามที่เราเจริญก้าวหน้าคุณจะต้องแสดงให้พวกเขาเห็นนะคะว่าคุณนั้นทำงานหนักด้วยความตั้งใจทั้งก่อนและหลังจากการได้รับการเลื่อนตำแหน่งค่ะคุณจะต้องทำให้พวกเขาเห็นถึงความสามารถและความเสียสละของคุณซึ่งการสนับสนุนที่คุณจะได้รับจากเพื่อนร่วมงานโดยการที่คุณแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณทุ่มเทกับงานมากเพียงใดจะมากมายซะยิ่งกว่าเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่าการเลื่อนตำแหน่งของคุณเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเป็นไหนๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากต้องการการสนับสนุนก็ต้องทำตนให้ควรค่าแก่การสนับสนุนนั้นๆ

0: ื้อราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้าหน่วมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวล นะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: เสียจังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: An Education Beyond Tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0: FM Your happiness
1: จากข้อมูลไทยรัฐออนไลน์ค่ะ Gen Y พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวยุคใหม่ภาระเศรษฐกิจชีวิตคู่ท็อกซิกทำสถิติพุ่งค่ะสถานการณ์โครงสร้างครอบครัวไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวและแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะแต่กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและสะท้อนถึงวิถีชีวิตค่านิยมรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันด้วยค่ะตอนนี้มีมากแค่ไหนในสถานการณ์ปัจจุบันจากข้อมูลทางการแพทย์สถิติประชากรและองค์กรด้านสังคมพบว่าจำนวนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่ะโดยมีอัตราส่วนโดยเฉลี่ยดังนี้สัดส่วนในกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวทั้งหมดแม่เลี้ยงเดี่ยว single mother ยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็นประมาณ 75% ถึง 80%ขณะที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวมีสัดส่วนราว 20% ถึง 25% ค่ะสถิติการหย่าร้างอัตราการจดทะเบียนหย่าในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉลี่ยแล้วมีคู่รักที่จดทะเบียนหย่าคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้จดทะเบียนสมรสในแต่ละปีเลยล่ะค่ะไม่นับรวมคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อายัดความสัมพันธ์และแยกทางกันค่ะส่วนใหญ่เป็นคนช่วงเจนไหนมีคำถามนะคะปรากฏว่ากลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเจน Y Millennials และเริ่มขยับเข้าสู่เจน C ตอนต้นด้วยค่ะเจน Y คืออายุประมาณ 28-43 ปีครองสัดส่วนมากที่สุดนะคะเป็นช่วงวัยสร้างครอบครัวแต่ก็เป็นวัยที่เผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจและความเครียดจากการทำงานสูงที่สุดคนเจน Y มีค่านิยมเรื่องความสุขส่วนตัวและความเด็ดขาดหากชีวิตคู่ไม่ตอบโจทย์หรือไร้ความสุขการเลือกเดินออกมาเลี้ยงลูกคนเดียวจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไปค่ะเจน C อายุประมาณ 18-27 ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากภาวะตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือความสัมพันธ์ช่วงวัยรุ่นที่ยังไม่มั่นคงทำให้ต้องกลายมาเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเจน X อายุ44ปีขึ้นไปมักจะเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ลูกเริ่มเติบโตเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่แล้วโดยสาเหตุหลักในกลุ่มนี้มักเกิดจากการหย่าร้างหลังชีวิตคู่ระยะยาวหรือการสูญเสียคู่ชีวิตค่ะส่วนต้นเหตุการเลิกราอะไรทำให้ต้องเดินคนเดียวปัจจัยที่ทำให้คู่รักตัดสินใจแยกทางกันจนต้องกลายมาเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวประกอบไปด้วยสาเหตุหลักดังนี้ค่ะปัญหาเศรษฐกิจและภาระหนี้สินความเครียดจากค่าครองชีพปัญหาเงินไม่พอใช้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวจนนำไปสู่การแตกหักส่วนค่านิยมที่ไม่ยอมทนความสัมพันธ์ท็อกซิกในยุคนี้สังคมยอมรับการหย่าร้างมากขึ้นผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงพึ่งพาตัวเองทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ให้เกียรติกันการเปรียบเทียบชีวิตคู่ในโซเชียลมีเดียก็มีส่วนทำให้มาตรฐานความสัมพันธ์สูงขึ้นค่ะการนอกใจและการหมดรักคือทัศนคติการทนอยู่เพื่อลูกนั้นเริ่มลดลงพ่อแม่ยุคใหม่มองว่าการแยกทางกันเพื่อไปโตในเส้นทางของตัวเองดีกว่าการทะเลาะกันให้ลูกเห็นและความไม่พร้อมในการมีบุตรการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนนำไปสู่การปฏิเสธความรับผิดชอบจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนคำถามที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวแบกอะไรไว้บ้างภาระที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวการเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องแบกรับภาระหนักหน่วงใน3มิติหลักค่ะ 1. ภาระด้านการเงินต้องหาเงินคนเดียวเพื่อจ่ายค่านมค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลค่าเสื้อผ้าและค่าใช้จ่ายในบ้านหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่ตกลงภาระทั้งหมดจะตกอยู่ที่คนที่เลี้ยงลูกทันที 2. ภาระด้านเวลาและการทำงานค่ะคือไม่มีคนช่วยสลับเวรเลี้ยงลูกต้องทำหน้าที่ทั้งหาเงินนอกบ้านและดูแลความสะอาดทำอาหารในบ้านสภาพร่างกายมักเหนื่อยล้าสะสมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการทำงานนั่นเองค่ะและ 3. ภาระ ด้านจิตใจและอารมณ์คือต้องรับบทเป็นทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวกันต้องรับมือกับคำถามของลูกเมื่อโตขึ้นความกังวลเรื่องลูกกลัวจะมีปมด้อยรวมถึงความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวและความเครียดสะสมที่ไม่มีที่ระบายเหล่านี้ล้วนเป็นภาระที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันต้องแบกรับไว้ค่ะ

0: ผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
2: มนต์นมสด
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632

0: ับการดูแลสุขภาพนะคะเครื่องดื่มที่น่าจะเรียกหาอาจจะหมายถึงน้ำผึ้งมะนาวไม่ว่าจะเป็นการชงร้อนชงเย็นดับกระหายคลายร้อนรสชาติชุ่มคอชื่นใจทั้งน้ำผึ้งลำไยแท้กับน้ำมะนาวบริสุทธิ์สามารถแก้อาการเจ็บคออาการไอได้เป็นอย่างดีด้วยขอเป็นน้ำผึ้งจากฟอราบีค่ะผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งที่ฟอราบีไขความลับอันน่าอัศจรรย์เป็นการดูแลสุขภาพที่ย้อนตำนานบันทึกของชาวอียิปต์ก็ดีหรือจะเป็นชาวกรีกโบราณที่พูดถึงน้ำผึ้งว่าสามารถจะช่วยขจัดความเมื่อยล้ามีพละกำลังใช้ฆ่าเชื้อสมานแผลวันนี้ค่ะยังมีนมผึ้งเกสรผึ้งพอพอริสฮันนี่เวเนก้าบีชลิมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทั้งสบู่ล้างหน้าครีมบำรุงผิวฟอราบีเราให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการวิจัยทุกระยะจึงเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลอยากคุณค่ะได้ดูแลสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีนั้นล้วนแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพที่แท้จริงเป็นของฝากน่าประทับใจด้วยนะคะตามไปค่ะฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกทีโอที200เมตร0534205689หรือจะแวะมาที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ก็ได้นะคะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำ

0: ดีแอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
1: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออก

0: าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

องคิดดูลองหาทางสู้กับฝนดูสิจะสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้ก็เข้าร่วมกันไปพกร่มออกจากบ้านใส่เสื้อกันฝนดูแลสุขภาพกันไปในวันที่ฝนพรำนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้พบกันวันที่10กันยายน2569แป๊บเดียวใช้กันยายนกันมา10วันแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังและกำลังจะเข้าสู่กลางเดือนในสัปดาห์หน้าผ่านไปไวเหลือเกินค่ะช่วงนี้ฟ้าฝนบ้านเราก็ยังคงพรำกันอยู่โชคดีที่ตอนออกจากบ้านตอนเช้าเนี่ยฝนตกไม่เยอะปล่อยๆเท่านั้นนะคะพอถึงที่ทำงานปั๊บก่อน8โมงมาเทมาชุดใหญ่เลยเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันที่ชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนนั่นเองนะคะเริ่มต้นกับงานของพี่ก้องสารัตน์กับเจ้าสาวที่กลัวฝนและพลพลกับฟ้ายังมีฝนกันด้วยค่ะอยู่ด้วยกันในเช้าๆของวันเริ่มต้นทำงานเหมือนเดิมนะคะกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเลือกเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับลุยกันต่อกับการทำงานในเช้านี้กันนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันพฤหัสบดี10กันยายนวันนี้ค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะทำให้บ้านเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนเชียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้บริเวณสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด 32.8 องศานะคะมาดูในบนดอยกันบ้างคุณผู้ฟังทั้งฝนแล้วก็ทั้งอากาศเย็นเลยทีเดียวขึ้นดอยตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมให้ดีอินทนนท์ต่ำสุด12องศากิ่วแม่ปาน13องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 13.7 องศาและสถานีแก๊สหลวงอ่างขาง 18.1 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานะคะและจุดหนึ่งที่ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยก็น่าจะไม่มีใครไปเที่ยวน้ำตกในช่วงนี้นะเพราะหนึ่งก็คือเป็นวันทำงานแล้วก็ในส่วนของการเที่ยวน้ำตกช่วงของฤดูฝนเนี่ยฝากให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะล่าสุดนะคะมีการแจ้งปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์ที่น้ำตกหมอกฟ้าแล้วก็น้ำตกตาดหมอกเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีน้ำขุ่นสีแดงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ขออนุญาตปิดการท่องเที่ยวที่บริเวณน้ำตกกันก่อนกันละกันทั้งน้ำตกแม่สาแล้วก็ที่น้ำตกตาดหมอกกันด้วยทุกน้ำตกในหลายคนมาฟังเที่ยวหน้าฝนต้องระมัดระวังกันนะคะฟังเพลงกันต่อในเช้านี้ของเราเริ่มต้นกับงานที่เกี่ยวกับฝนละมาต่ออีกสักหนึ่งเพลงของฝนกันแล้วกันค่ะ Nursery Sound ฝนเอ้ยฝนมาน่ารักดีนะเพลงเนี้ย

ของเบิร์ดกะฮาร์ดค่ะคุณผู้ฟังนี่คือฝนสั้นๆง่ายๆคำเดียวเลยนะคะเนอร์เซอรี่ซาวก่อนในนั้นด้วยกับฝนเอ้ยฝนมาอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะเดี๋ยวจะป่วยไม่สบายเอาอย่าไปตากฝนอย่าไปทำมิวสิกวิดีโอกันละกันค่ะเดี๋ยวจะมีอาการแบบฟุตฟิตแล้วก็ไม่สบายกันได้นะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะมาพร้อมกับทุกการเดินทางและทุกความสุขคุณเหมือนเดิมกับโตโยต้าเชียงใหม่ของเราพร้อมให้การเดินทางคุณเป็นเรื่องง่ายและไปไหนมาไหนสะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะคุณผู้ฟังเล็กๆน่ารักกับ Yaris Atype HEV ที่ใช้งานได้ดีและประหยัดมากๆคุ้มมากๆเลยทีเดียวคันใหญ่นั่งสบายก็ต้องยกให้ Fortuner คันนี้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นรุ่นของ Carrera Cross นะ Toyota New Camry หรือว่าจะเลือกเป็น Hilux Tavo Hilux Champ ต่อยอดในการใช้งานกันด้วยค่ะนอกเหนือจากการที่จะมีรถคันใหม่แล้วการดูแลหลังการขายก็ยังสำคัญนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้9.9 ทีลเด็ดยังอยู่ค่ะเปลี่ยนยางสุดคุ้มที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่เราดูแลโดยช่างที่รู้จริงเรื่องโตโยต้าโดยเฉพาะเรื่องยางสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะเปลี่ยนยางใหม่แบรนด์ชั้นนำลดทุกขอบสูงสุด 2,000 บาทเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นลดเพิ่ม200บาทเมื่อนัดหมายเปลี่ยนยางภายในวันที่9ถึง11กันยายนนะคะและรับบริการภายใน9ถึง30กันยายนคุณสามารถจองนัดหมายกันก่อนล่วงหน้าได้เลยค่ะเปลี่ยนยาง 0% นานสูงสุด10เดือนและคุ้มยิ่งกว่าฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเมื่อลงทะเบียนผ่าน TCFR Plus นะคะคุ้มจริงรู้จริงดูแลยาวที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาค่ะสมการใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะ053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมให้การเดินทางคุณแฮปปี้มีความสุขเสมอเลือกโตโยต้าครั้งใดมั่นใจโตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าๆของพี่เพลงนี้บ้างมันคอยดูแลและรักษาดวงใจรักษาทั้งดวงใจรักษาทั้งสุขภาพด้วยนะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

Rose Garden ค่ะกับ Lemon Tree เพลงนี้นะคะ Michael Learn to Rock ด้วยกับ Take Me to Your Heart ค่ะ9นาฬิกา41นาทีกับเวลาในช่วงเช้าของวันทำงานกันนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นคุณฟังทำงานอีกแค่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็ได้พักกันเสาร์อาทิตย์กันแล้วด้วยซึ่งสัปดาห์นี้ฝนก็น่าจะตกฉ่ำเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เมื่อวันก่อนนี้เจอกันไปหนักหน่วงแต่ว่าตกมาแต่ตอนกลางคืนนะคะหลังจากนี้ก็รอลุ้นกันว่าจะมาเวลาไหนบ้างแต่เช้านี้เชื่อว่าหลายๆพื้นที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนกันแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนเมื่อคืนที่ผ่านมานี้และก็มีการติดตามกันด้วยคุณผู้ฟังกับราคาของ iPhone ตอนนี้ iPhone 18มาแล้วนะมาพร้อมกับราคาที่ชวนอึ้งกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นที่เกือบ 40,000 เกือบ50,000กันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังซึ่งก็มีการเปิดขายล่วงหน้าแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจองมีสีใหม่สวยๆเลยทีเดียวค่ะใครที่วิ่งตามเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับออปชั่นใหม่ๆเยอะมากมายแล้วก็ราคาก็แรงใช้ได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งสมัยนี้เวลาจะซื้ออะไรสักอย่างนึงแม้จะมีการผ่อนแต่เราก็ต้องคิดให้ดีค่ะอะไรที่มันจำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างก็จัดการกันไปนะคะเชื่อว่าทุกคนประเมินสถานการณ์เงินในกระเป๋าเราได้แน่นอนชัวร์ๆนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับGolden Houseที่นี่สบายใจสบายกระเป๋ากับสินค้าราคาพิเศษให้คุณได้เลือกช้อปกันค่ะเพื่อการดูแลบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวบ้านเราจะอยู่สุขสบายแค่ไหนก็อยู่ที่เจ้าของบ้านนี่แหละจะดูแลมีปัญหาตรงจุดไหนก็แก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะและสำหรับท่านที่มีแผนจะก่อสร้างบ้านหรือว่าช่างทั้งหลายก็สามารถไปซื้อสินค้าได้กับ Golden House ของเราครบจบงานยิบซ้ำเลยค่ะทั้งงานช่างง่ายขึ้นบ้านสวยขึ้นงานฝ้างานผนังงานตกแต่งภายในจะซ่อมจะสร้างใหม่เลือกวัสดุยิบซ้ำครบทุกงานพร้อมอุปกรณ์ช่างคุณภาพที่ Golden House นะคะมีคนได้เลือกมากมายทีเดียวช่างจะชอบที่นี่มากเพราะว่าไปที่เดียวได้ของครบและถูกใจค่ะและมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดให้คุณได้ช้อปกันด้วยฉลองใหญ่ไม่หยุดกับ Golden House ครบ100สาขาจัดหนักแทนคำขอบคุณแจกคะแนนโกลเบิ้ลคัพรวม100ล้านคะแนนสมาชิกของโกลเบิ้ลคัพรับคะแนนสะสมคูณ10เมื่อช้อปสินค้าทั้งปลีกสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการยกเว้นสินค้าวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จจนถึง30กันยายนนี้นะคะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ค่ะที่ไลน์ของกรมโกลเบิ้ลฮาวส์แล้วก็ช้อปได้ทุกสาขาไกลๆบ้านขุนเชียงใหม่ก็จะมีที่สาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามใหญ่มากเลยแล้วก็ที่สาขาฝางรวมไปถึงโกลเบิ้ลเฮาส์สาขาลำพูนก็แวะไปช็อปได้ผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด36เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ GDP โกลเบิ้ลเฮาส์ลดเพิ่มอีก 3% คุ้มแน่นอนค่ะแวะไปช็อปกันได้ทุกสาขาใกล้ๆขุนหรือช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เลยนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของโกลเบิ้ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านขุนเสมอค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะเชิญจากคาร์ลันเพลงนี้ไปคาร์ลันเฮดเบอรี่กับ One More Dream ค่ะ

เดี๋ยวก็มาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วค่ะคุณฟังงานจากลิซ่าและไทล่าเพลงนี้กับ When I'm With Youก่อนหน้านั้นมีคาเมล่านะคะกับฮาวาน่าฟีเจอริงกับยังทากันด้วยแป๊บเดียวนะคะได้เวลาลุยงานกันแล้วค่ะ10นาฬิกานี่เวลาดีเลยนะเช้านี้ตื่นเช้ามาพอถึงออฟฟิศปั๊บหลายคนก็จะจัดโต๊ะก่อนจัดโต๊ะจัดลำดับงานต่างๆนานาวันนี้ต้องทำอะไรต้องวางตารางงานก่อนอันนี้สำคัญนะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปเช็คข้อมูลข่าวสารเช็คอีเมลว่ามีอะไรตกค้างไว้เมื่อคืนหรือเปล่าหรือเมื่อวานตอนหลังเลิกงานอะไรประมาณนี้เช็คโซเชียลได้ถึงว่าเอ๊ะมีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจบ้างก็ว่ากันไปเป็นการเริ่มต้นในแต่ละวันในการบูทข้อมูลข่าวสารกันก่อนที่จะเริ่มต้นลุยงานตอนนี้น่าจะพร้อมสำหรับการทำงานแล้วนะคะคุณผู้ฟังส่งท้ายด้วยสิ่งที่ทำแล้วชีวิตเลิกทำแล้วชีวิตปังค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าตัดทิ้งปุ๊บเนี่ยกราฟชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น 200% อะไรประมาณนี้อย่างเช่นการเลิกคิดแทนคนอื่นเขาคนอื่นจะคิดยังไงกับเราก็เป็นเรื่องของเขาเลิกแคร์คนที่ไม่เคยแคร์เรายึดติดกับอดีตนะแยกย้ายไปเติบโตกันดีกว่าไม่ต้องไปคิดถึงอดีตยังวานๆยังหวานอยู่นะคะเลิกเกรงใจคนอื่นค่ะคุณผู้ฟังอย่าไปรับปากทุกเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารับปากมาแล้วแล้วเราทำไม่ได้หรือว่าลำบากตัวเราเองเลิกเช็ครายงานนอกเวลางานนะคุณผู้ฟังพักก็คือพักนะจะได้ตื่นเช้ามาแบบสดชื่นเลิกเอาตัวเองไปแข่งกับใครค่ะเลิกกินน้ำหวานแทนน้ำเปล่ากินได้แต่ว่าต้องดื่มน้ำเปล่าเยอะๆเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลิกนั่งแช่ท่าเดิมทั้งวันเปลี่ยนท่าบ้างขยับตัวทุกชั่วโมงได้จะดีมากๆจะได้ไม่ปวดหลังไม่ปวดตัวแล้วก็เลิกซื้อของตามกระแสมีความสุขแป๊บเดียวแต่จะเป็นนี่ระยะยาวและเครียดทั้งเดือนได้อย่างตอนเนี้ยวันเนี้ยเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ iPhone 18มาหลายคนบอกว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เริ่มมีปัญหาละเริ่มอืดละเริ่มโน่นเริ่มนี่ก็ว่ากันไปกันละกันซื้อของตามกระแสหรือว่าตามเทรนด์จะทำให้เราเหนื่อยในช่วงของปลายเดือนได้นั่นเองค่ะประเมินตัวเองนิดนึงละกันนะจะได้สบายสบายส่งท้ายได้งานของโลล่าเพลงนี้กับแบซี่นะคะเจอกันอีกทีภาคบ่ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนเช้านี้ไปก่อน Have a good day มีความสุขทุกวันค่ะเจอกันรอบบ่ายสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมวลอากาศเย็นมาแล้วดันร่องมรสุมพาดตอนกลางประเทศ 10-13 กันยายนนี้ฝนหนักหลายพื้นที่นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง 10-24 กันยายนสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ประเทศตอนบนเริ่มมีฝนตกชุกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันไปและฝนฟ้าคะนองจะเริ่มตกหนาแน่นมากขึ้นระหว่าง 10-13 กันยายนโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนน้อยในช่วงที่ผ่านมาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนกลางล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนและฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องต้องเตรียมรับมือและเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงบางช่วงเป็นพิเศษซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายในชุมชนเมืองเนื่องจากมีตัวการสำคัญมาสมทบกันทั้งร่องมรสุมและมรสุมแรงขึ้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนดันให้ร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมรสุมมีกำลังแรงขึ้นพัดปกคลุมประเทศทิศทางลมตอนบนแปรปรวนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนส่วนภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนฝนน้อยลงบ้างอากาศเย็นลงเล็กน้อยอากาศเปลี่ยนแปลงระวังรักษาสุขภาพส่วนสภาพอากาศในช่วงวันที่14-24กันยายนร่องมรสุมยังสวิงขึ้นลงระบบลมยังแปรปรวนมรสุมกลับมาพัดตามปกติ

0: และยังต้องติดตามพายุด้วยที่มีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ภาคอีสานหากไม่อ่อนกำลังลงก่อนเป็นพฤติกรรมตามปกติของสภาพอากาศในช่วงปลายฤดูฝนเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งพื้นที่ที่มีฝนน้อยควรเร่งเตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าแต่พื้นที่ที่มีฝนมากต้องเร่งพร่องน้ำหรือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำรอการระบายโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นลมแรงชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระวังจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin
4: X Plus Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: Allinamin
4: X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening.

ี้เลือกเพลงเข้ากับบรรยากาศนะครับตั้งแต่เช้าแล้วฮะช่วงเช้าๆนี่เดินทางลำบากกันเนาะจะเดินทางมาทำงานจะทำอะไรฝนมันตกนะครับพอฝนมันตกปุ๊บเนี่ยครับรถมันก็ติดนะเพราะว่าน้ำเจิ่งนองเต็มถนนเลยนะครับการจราจรก็จะติดขัดนิดหน่อยบางทีบางจุดไม่นิดหน่อยฮะก็นานเกือบหลายนาทีพอสมควรนะครับเช้าวันนี้ครับคุณผู้ฟังยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งนะครับจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงของวันที่10แล้วก็11คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะไม่ใช่สิวันนี้วันนี้แล้ววันพรุ่งนี้นะฮะภาคเหนือนะครับจะมีฝนตกลงมาปกคลุมนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนด้วยนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะกำลังแรงแล้วก็นอกจากนี้ครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันครับจะทำให้จังหวัดต่างๆได้รับผลกระทบนะฮะจังหวัดที่คาดจะได้รับผลกระทบวันนี้นะฮะก็คือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์สังเกตว่าจะไปกองๆอยู่แถวๆภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับส่วนวันที่11แล้วก็ในช่วงประมาณบ่ายๆพรุ่งนี้นะฮะจะอยู่เฉพาะในแถวๆจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะครับช่วงนี้ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะฮะอย่างเช้าวันนี้ล่าสุดนะฮะที่น้ำตกตาดหมอกแล้วก็น้ำตกแม่สานะฮะมีการแจ้งปิดชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงบริเวณนั้นมีฝนตกค่อนข้างหนักนะฮะทำให้สถานการณ์น้ำตกหมอกฟ้าและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีสีขุ่นแดงนะครับผู้ความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะฮะทางด้านอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยครับจึงปิดทำการท่องเที่ยวในบริเวณน้ำตกแม่สาแล้วก็บริเวณน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปิดให้บริการตามปกตินะครับถ้าที่ดูเนี่ยโอ้โหปริมาณน้ำเยอะด้วยนะครับขุ่นสีแดงน่ากลัวมากฮะ

0: รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นฝนตกแบบนี่หรือเปล่าดูแลตัวเองด้วยไหมไปตากฝนหรือเปล่าจะไม่สบายหรือเปล่าความห่วงใยมันส่งผ่านถึงสายฝนไปได้นะฮะฝนตกไหมจากทรีแมนดาวครับรวมไปถึงก่อนหน้านู้นติดฝนจากพิกซี่ฮะแหมความรักกับฝนนี่มันเข้ากันเหลือเกินนะติดฝนอย่างเงี้ยการดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้ใครที่มีอาการปวดนะครับปวดอักเสบนะฮะบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นหรือว่าข้อต่อนะครับการขยับตัวเองนิดหน่อยเนี่ยนะฮะมันทรมานมันปวดมันขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้นะครับวันนี้เรามีตัวช่วยที่สามารถช่วยคุณได้อย่างตรงจุดอย่าง Planil 2X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีเนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแค่ทาบริเวณที่คุณปวดเลยฮะ2ช่วงเวลาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วและทำให้คุณนั้นกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างสบายใจได้นะครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะหรือบางคนนอนแล้วก็ตื่นมาตกหมอนนะฮะช่วยได้ครับคุณผู้ฟัง Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพมาถึงเพลงใหม่เพลงนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับแหมเพลงนี้ถามว่าเกี่ยวกับฝนไหมเขาเปรียบเปรยละกันนะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราจะให้คำนิยามร่มเนี่ยนะฮะเหมือนกับความรักหนึ่งคันนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันควรมีแค่เราสองคนไม่เพียงพอที่จะให้คนที่สามมาอยู่ด้วยแต่วันนึงถ้าร่มมันเอ็นจากที่เคยอยู่สองคนไปให้คนที่สามวันนั้นความรักน่าจะเป็นความรักที่ดูรวมนะฮะไปดูฮะไปฟังครับกับเพลงประกอบซีรีส์นะฮะ Third Person หรือว่าถ้อยรักคำลวงกับเพลงที่ชื่อว่าร่มเอ็นจากน้องอ้ายโฟอีฟนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่ฮะ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะใจฉ่ำหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะฮะเปียกปอนชุ่มฉ่ำแน่นอนฝนตกหนักมากนะฮะตอนนี้เท่าที่ชะเง้อโอ้โหฟังแค่ฝนแบบเอาหกอลังการเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังอะนะฮะใครจะเดินทางนะฮะตอนนี้อาจจะต้องลดความเร็วนิดนึงนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องหยุดพักนะฮะเพราะว่าทัศนวิสัยมันค่อนข้างจะมองลำบากมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงบนถนนเองนะฮะความเกาะถนนของรถนะฮะมันก็จะลดประสิทธิภาพลงนะฮะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็สูงขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็หยุดพักก่อนก็ได้ฮะให้ฝนซาลงไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับรถกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงการทำงานในเวลานี้นะฮะ10นาฬิกาอีกประมาณ35นาทีครับเมื่อคืนนี้หลายคนได้ติดตามแล้วนะฮะสำหรับการเปิดตัว iPhone 18 Pro แล้วก็ Duo นะโอ้โหแต่ละคนบอกว่านี่จะซื้อจะถอยรถออกมาได้สักคันนึงแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยราคาแพงสุดนะในการเปิดตัวเมื่อคืนนี้นะฮะ iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Duo นะฮะแพงสุดอยู่ที่ราคา 127,900 บาทนะครับนะฮะมาถึงในยุคที่โทรศัพท์มือถือนั้นราคาแพงพอๆกับทองเลยทีเดียวนะฮะไปดูครับมีอะไรบ้างนะฮะล่าสุดกับ iPhone 18 Pro แล้วก็18 Max นะเขาบอกว่ามาพร้อมกับขอบจอที่เล็กลงกว่าเดิมประมาณ 35% ครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่แสดงผลหน้าจอให้กว้างขึ้นโดย iPhone 18 Pro นะฮะมีหน้าจออยู่ที่ 6.3 นิ้ว18 Pro Max อยู่ที่ 6.9 นิ้วพร้อมกับตัวเรือนสีใหม่บอดี้ทำจากไทเทเนียมแล้วก็อลูมิเนียมชุบผิวนะฮะมีโทนสีใหม่อย่าง Dark Cherry นะครับ Sky Blue นะฮะมี Pure Black นะฮะแล้วก็มี Silver นั่นเองนะครับราคาเปิดตัวนะครับหมายถึงว่าราคาเริ่มต้นดีกว่าราคา18 Pro นะฮะ256 GB นะครับราคา 48,900 บาทนะครับราคาเปิดตัวอยู่ตรงนี้นะฮะส่วน iPhone 18 Pro Max ครับเปิดตัวอยู่ที่ 52,900 บาทนะฮะแต่ละอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาส่วน iPhone Duo นะฮะที่หลายๆคนรอดูว่า iPhone Duo มันเป็นยังไงนะฮะก็คือ iPhone จอพับนั่นแหละนะครับต้องบอกว่าการทำงานของเขาค่อนข้างดีพอสมควรนะฮะจากการดูรีวิวของคุณอูสปินนายนะฮะ iMod นะผมไปนั่งดูมานะฮะหลายเขาเรียกว่าหลาย channel นะฮะเขาไปดูว่าเขารีวิวยังไงแม้กระทั่งคุณซีชัดประบีนะฮะก็เขาบอกว่าดีนะคือหมายถึงว่าการซ่อนกล้องใต้หน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ตัวกล้องจะไปอยู่ใต้จออีกทีก็จะไม่เห็นรูดำๆอะไรก็ไม่เห็นนะพูดถึงด้านในนะครับ iPhone Duo เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าออกแบบมาไซส์ประมาณคล้ายๆพาสปอร์ตนะฮะหนังสือพาสปอร์ตอ่ะเล็กๆเลยอย่างเงี้ยนะครับเวลากลางออกมาเหมือนกับกลายเป็น iPad mini เลยประมาณนี้นะฮะราคาเริ่มต้นดีกว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่นะฮะ 79,900 บาทนะฮะความจุอยู่ที่256 GB ครับในขณะที่ความจุสูงสุดของ iPhone Duo คือ2 TB นะครับราคา 127,900 บาทนะฮะซื้อล่วงหน้า16ตุลาคมนู่นเลยฮะช่วงเวลา 19:00 นะครับแล้วก็วางจำหน่าย23ตุลาครับนะฮะแต่ละอย่างนี่ราคาสูงเกษตรกิจมากเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มีโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้มืออยู่กอดให้แน่นๆนะฮะโทรศัพท์คุณมีค่าอยู่

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามิน X Plus
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามิน X Plus
6: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัล

ที่โรงพยาบาลลานาครับกับการดูแลสุขภาพคุณนะฮะวันนี้แวะมานะครับสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาคุณหมอนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับหรือว่าวันนี้ครับเรามีแอปพลิเคชันนะฮะของทางโรงพยาบาลลานาซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เข้ารับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้สะดวกมากขึ้นนะครับลดการพกพาเอกสารแล้วก็ยังสามารถช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งในแอปพลิเคชันนะครับคุณสามารถที่จะเช็ควันนัดในครั้งถัดไปดูข้อมูลสุขภาพครับดูประวัติการฉีดวัคซีนดูประวัติการรักษารายการยาที่เคยได้รับรวมไปถึงการแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นวันนี้ดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และก็ Android นะครับเข้าไปที่ App Store และ Google Play นะครับผู้ฟังเสิร์ชหาคำว่า Lana Hospital นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่052134777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: ้อนนี่มันทรมานใจนะครับยิ่งรอพร้อมกับสายฝนมันดูเศร้าไปหมดเลยนะและรอครับนี่คือจีนแกสดิตแล้วก็ก่อนหน้านู้นจะค็อกเทลนะครับแล้วก็คิวด้วยครับกับ US Ver นะครับเดี๋ยวเราเบรกแล้วนะฮะเวลาหมดแล้ว 11:00 นแป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะยังหาเพลงที่เกี่ยวข้องกับฝนมาให้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมอ้าว4เพลงนี้รอคุณอยู่ครับ
1: Plus this coming up

0: Refresh, refill the music.
1: เต็มตัวนะครับในชั่วโมงหน้านะฮะจะมีทั้งหมด4เพลงครับไปรอคุณที่ต้นชั่วโมงนะฮะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกเลยคือเธอไม่ชอบฝนจากโดมจารุวัฒน์นะครับแล้วก็ดอกไม้ที่รอฝนครับจาก The Toy นะฮะแล้วก็ยังมีเหมือนวิวาครับจากเจฟซาเตอร์แล้วก็ปิดท้ายที่มีนวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละนะฮะติดตามมันต่อนะครับในชั่วโมงหน้านะฮะรักแป๊บเดียวหลังข่าวครับ
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงศึกษาธิการย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืนและคัดกรองบุคคลเข้าสถาน

0: ศึกษาลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรงนายตัดดิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนรวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาว่าขณะนี้พบพฤติกรรมเลียนแบบมีการส่งหรือพิมพ์ข้อความข่มขู่จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์และเพิ่มอัตราการทำซ้ำพร้อมขอให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุรุนแรงหากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
16: You're listening.

0: นี่คือทั้งหมด4เพลงนะครับที่เป็นเพลงที่อยู่กับฝนทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงนะครับจากดมจารุวัฒน์ครับเธอไม่ชอบฝนนะครับตามมาที่ทอยแล้วก็นนทนนท์กับดอกไม้ที่รอฝนนะครับเหมือนวิวาเจฟซาเตอร์นะฮะแล้วก็ปิดท้ายที่มีนครับวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับคุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยต้องเช็ครถนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ยางต้องพร้อมครับวันนี้ถ้าเกิดว่ายางของคุณนะฮะไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วนะฮะ 4-5 ปีแล้วต้องเปลี่ยนเรื่องนะฮะความปลอดภัยในการเดินทางนะครับยางต้องพร้อมใช้งานในการเดินทางอยู่เสมอวันนี้ที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่นะครับพร้อมให้บริการโปรโมชั่นยางดีๆนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบนะครับฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ถุงล้อนะครับฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรและฟรีบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับเช็คยางก่อนออกเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางได้ที่ศูนย์บริการ Toyota นะฮะแวะมากันได้เลยนะครับที่ Toyota เชียงใหม่นะฮะทั้ง6สาขาด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะคุณฟังยังเข้ามารับบริการในการนำรถเข้ามาเช็คได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอย่าลืมนัดหมายล่วงหน้าได้เลยครับ053-202-009นะฮะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล

0: Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับรับผ่อนไม่เพียงพอนะฮะหรือว่าทำงานมาทั้งวันเนี่ยอย่าปล่อยให้ร่างกายนะทรุดโทรมลงไปนะครับในแต่ละวันนะดูแลตัวเองด้วยอลินามิน X Plus ครับวิตามินคุณภาพจากญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณซึ่งตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองครับอลินามิน X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะฮะซึ่งจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซันไทอะมีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ดูดซึมเร็วนะฮะและก็ง่ายด้วยพร้อมกับวิตามิน B6 B12 และวิตามิน E และแคลเซียมแพนโพทิเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บและช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรครับรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ไปจนหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณกับ BVD Nonstar นะครับวันนี้พบกับ Nonstar Ultimate Drive ครับดีลใหญ่จัดเต็มในรอบปีนะฮะสำหรับเดือนกันยายนใครที่กำลังมองหารถ BYD คันใหม่อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับถ้ายังไม่ได้เช็คข้อเสนอจากเรานะฮะครบทุกความคุ้มครับจัดเต็มทุกข้อเสนอในเดือนเดียวกับรถที่คุณสามารถที่จะไปเป็นเจ้าของได้นะฮะโดยเฉพาะถ้าคุณไปเจอรถ BYD คันที่ใช่แล้วสามารถนำรถคันเดิมครับมาเทรดอินรับข้อเสนอสุดพิเศษพร้อมเปลี่ยนสู่ BYD คันใหม่ที่ตอบโจทย์คุณได้มากกว่านะครับและยังมีดีลลับรอคุณอยู่เฉพาะที่ BYD Nonstar ทุกสาขาครับรับส่วนลดและสิทธิพิเศษของแถมมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท Lifetime Warranty Package นะครับประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวพร้อมกับมีรถให้คุณนะฮะส่งมอบครับพร้อมกับโปรด้วยแล้วก็ที่ปรึกษาการขายก็พร้อมด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับไม่ว่าคุณจะเล็ง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการต่างประเทศนำทีมสู้ศึกทะเลกับกัมพูชาประชุมครั้งแรก 14-16 กันยายนนัดเปิดถ้อยแถลง2ฝ่าย15กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายน2569เกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea UN Clauseซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศรีหักศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายน2569ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนรับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมทั้งนี้คาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai RadioChiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบายที่ให้คุณได้พบกันช่วงเที่ยงเบรกมื้อเที่ยงทานข้าวไปด้วยมีเพลงเพราะๆฟังกันค่ะวันนี้บอนนี่ไทเลอร์ทักทายไปกับเพลง Betty Davis Eyes นะคะและเพลงที่2 Slow Hand โดยพี่น้อง Pointer Sister ก็มาร้องเพลงดีๆให้คุณได้ฟังจังหวะจากคนก็เพลิดเพลินดีทานข้าวมื้อเที่ยงให้อร่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะวันเสาร์ที่12นี้เชิญพบกันในงานสุขภาพดีชีวิตยืนยาวค่ะสุขภาพดีชีวิตยืนยาวตรวจสุขภาพฟรีทุกท่านอาหารฟรีดักกาแฟฟรีอีกด้วยนะคะก็เสิร์ฟกันให้ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนได้อิ่มอร่อยกันนะคะอาหารเพื่อสุขภาพฟรีตอนเที่ยงวันค่ะและมีกาแฟเสิร์ฟตลอดงานนะคะมีของขวัญมอบให้ก่อนจะกลับบ้านด้วยนะคะมีการวิเคราะห์สุขภาพให้ด้วยค่ะวันเสาร์ที่12กันยายนนี้10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะที่อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แม่เหี่ยนะคะเรียกกันว่าอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม่เหี่ยค่ะพร้อมมาร่วมเปิดประสบการณ์ดูแลสุขภาพแบบองรวมที่ดีที่สุดรู้ก่อนป้องกันก่อนสุขภาพดีได้นานกว่าค่ะ12นี้อย่าลืมพบกัน10โมงเช้าเป็นต้นไปถึง5โมงเย็นค่ะอิ่มอร่อยได้ความรู้และหอบของขวัญกลับบ้านทุกคนค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อน มือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Good Song Good Memory วันนี้เป็นงานเก่าตั้งแต่ยุค60แล้วนะคะซึ่งเป็นตอนนั้นก็อยู่อันดับที่1เหมือนกันพอ Pointer Sisters นำมา arrange ใหม่นะคะใส่จังหวะจากคนให้เหมาะกับยุคนี้เพลงนี้ก็ยังโด่งดังอยู่ความหมายก็ดีแล้วก็ฟังก็เพลินเพลงนั้นก็คือเพลง Happy Together โดย Captain and Tenniel ค่ะ Good Song Good

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อปค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟลชเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อปอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อส่งการ์ดขอบคุณเมื่อจบงานเลี้ยงแล้วเมื่อมีคนเชิญคุณไปกินอาหารที่บ้านหรือภัตตาคารดีๆในวาระต่างๆควรจะมีของฝากหรือของขวัญติดมือไปด้วยเช่นดอกไม้ไวน์หรือหนังสือสักเล่มหนึ่งไม่ใช่คิดจะไปกินของเขาฟรีๆและเมื่อเสร็จงานเลี้ยงแล้วควรส่งการ์ดขอบคุณใบเล็กๆให้เจ้าภาพและเขียนชมบรรยากาศของงานที่น่าประทับใจด้วยจะทำให้เจ้าของงานภูมิใจและมีความสุขและจะนึกถึงคุณอีกบ่อยๆทั้งในยามจะมีงานเลี้ยงครั้งต่อไปหรือในยามปกติธรรมดาควรลงมือทำให้เป็นนิสัยค่ะทั้ง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเพลงแรกค่ะเป็นเพลงของดอลลี่พอร์ตันที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้เองได้มีการไว้อะไรกันอย่างมากมายทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ประเทศอังกฤษด้วยนะคะก็นับว่าเป็นศิลปินที่โด่งดังและมีประวัติที่งดงามนะคะรวมทั้งเป็นศิลปินที่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีมาตลอดนะคะจึงได้รับการยกย่องรวมทั้งเป็นนักเขียนเพลงที่เขียนเพลงไว้หลายพันเพลงเลยค่ะเพลงที่ชื่อ Here You Come Again Dolly Parton ค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Bobby McFerrin นะคะคนที่เคยเป็นอดีตสามีของวิตตี้ฮูสตันที่เสียชีวิตไปแล้วจริงๆเสียชีวิตไปทั้งสองคนแล้วนะคะเพลงที่ชื่อ Don't Worry Be Happy ค่ะเพลงที่สามเป็นเพลงของ Journey เพลงที่ชื่อ Open Arms นะคะ Open Arms โดย Journey ค่ะสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของ Beautiful สาวมาถึงช่วงส่งท้ายแล้วค่ะก่อนจะส่งคุณเขาทำงานในช่วงบ่ายโมงต่อมีโคตรดีๆปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยนะคะเราทุกคนต่างพบผ่านโอกาสงดงามนานานับประการซึ่งแอบแฝงมาอย่างแนบเนียนในรูปสถานการณ์ที่สุดวิสัยก็ขอให้คุณได้พบกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกๆวันนะคะเช่นการทำงานภาคบ่ายวันนี้ขอให้พบสิ่งดีๆตลอดทุกๆท่านเลยค่ะบิวตี้ฟูสาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะชวนติดตามปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ช่วงหัวค่ำ14กันยายนนี้เพจ Facebook นฤทธิ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแจ้งว่าหัวค่ำ14กันยายน2569จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ Luna Occultation of Venus ช่วงเวลาประมาณ 19:28 ถึง 20:34 เมื่อสังเกตจากโลกบริเวณท้องฟ้าแข่งทิศตะวันตกดวงจันทร์จะค่อยๆเคลื่อนบทบังดาวศุกร์หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยท้องฟ้าเปิดชมได้ด้วยตาเปล่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำหลังดวงอาทิตย์ตกกลับขอบฟ้าดวงจันทร์และดาวศุกร์จะปรากฏเคียงกันทางทิศตะวันตกจากนั้นเวลาประมาณ 19:28 ดวงจันทร์จะค่อยๆเคลื่อนไปบังดาวศุกร์ทำให้ดาวศุกร์ค่อยๆหลับหายไปหลังดวงจันทร์ทั้งนี้ในวันดังกล่าววัตถุท้องฟ้าทั้งสองจะตกกลับขอบฟ้าในเวลาประมาณ 20:24 ส่งผลให้ไม่สามารถสังเกตช่วงสิ้นสุดการบังในเวลาประมาณ 20:34 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์เช่นการคำนวณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุท้องฟ้าการคำนวณหาระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์การตรวจหาและศึกษาโครงสร้างของชั้นบรรยากาศรวมถึงการตรวจหาวงแหวนของดาวเคราะห์ชั้นนอกดวงจันทร์บังดาวศุกร์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแนวพื้นที่ที่สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ได้ครอบคลุมพื้นที่บนโลกเพียงบางส่วนและแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งเนื่องจากดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากตำแหน่งที่ดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าในแต่ละพื้นที่จึงไม่เหมือนกันส่งผลให้แต่ละพื้นที่บนโลกรวมถึงประเทศไทยมีโอกาสสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ไม่บ่อยนักนฤทธิ์เตรียมจัดกิจกรรมสังเกตการดวงจันทร์บังดาวศุกร์วันที่14กันยายน2569พร้อมชมความสวยงามของวัตถุท้องฟ้าในคืนดังกล่าวตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 22:00 ณหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนทั้ง4แห่งได้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมาขอนแก่นฉะเชิงเทราและสงขลาดูแบบเต็มตาผ่านกล้องโทรทัศน์เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening.

้อมกับอากาศที่เดี๋ยวมีความครึ้มเดี๋ยวมีแดดตอนนี้แดดแล้วคุณผู้ฟังหลังจากที่ตอนช่วงเช้ามันจะตกมาสักครึ่งวันได้นะตกแบบปล่อยเปียกได้เลยนะคะใครซักผ้าตากผ้าไว้นี่ร้องไห้เลยค่ะช่วงเช้าเพราะว่าฝนตกฉ่ำมากๆเลยนะ I'm not the only one ค่ะ Sam Smith เพลงนี้ก่อนหน้านั้นมี Jason Mraz ด้วยกับ Am Yours และเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Music Lyrics Now Way Back Into Love เข้าสู่เวลาช่วงบ่ายฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะเพลินๆกันไปทำงานกันไปแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งแรกของวันละและเดี๋ยวก็ถึงช่วงเวลาบ่ายเวลาที่หลายคนทำงานไปด้วยแล้วก็ต้องต่อสู้กับความง่วงเพราะว่าบ่ายทีไรบ่นง่วงกันทุกทีเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ต้องบอกเลยอากาศบ้านเรานอกเหนือจากมีแดดแรงมีฝนตกแล้วอาจจะเจอความเย็นได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะล่าสุดอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศให้ประชาชนได้ทราบบอกว่าพรุ่งนี้ก็คือ11กันยายนสภาพอากาศในภาคเหนือตอนบนจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงหลังความกดอากาศสูงแผ่ลงมาดันร่องฝนให้ไปทางตอนล่างก็คือฝนจะเบาลงทำให้ภาคเหนือทำให้ฝนในภาคเหนือลดลงขณะที่บรรยากาศโดยรวมอาจจะรู้สึกคล้ายกับหน้าหนาวได้แต่ย้ำเลยนะคะว่ายังไม่ใช่ฤดูหนาวแต่อย่างใดและอากาศก็ยังไม่ได้หนาวจริงเพียงแต่ว่าจะมีลมแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและที่สำคัญคือมืดเร็วมากๆปกติตอน6 โมงเย็นเลิกงานปั๊บกลับขับรถกลับบ้านที่หางดงเนี่ยยังไม่มืดนะแต่ตอนนี้คือเริ่มมืดๆเริ่มคลืมๆกันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอากาศแต่ละวันเปลี่ยนแปลงนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยความหนาวที่หลายคนรอคอยกำลังจะได้สัมผัสกันนั่นเองค่ะแต่ก็คงจะไม่ได้หนาวแบบอะไรมากมายน่าจะแค่แบบฟิลอากาศเย็นๆเท่านั้นเพราะว่าได้ทั้งเย็นจากฝนด้วยแหละแล้วก็ความครึ้มต่างๆนานาและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องฝากให้ระมัดระวังช่วงนี้ไปไหนคนใส่หน้ากากกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าโควิด-19 รอบนี้มีคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะอย่าประมาทเด็ดขาดเลยนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันค่ะชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะมาฟังเพลงนี้กันบ้างกันละกันค่ะกันนะฟัง Lucas และนี่คือ Good Time ค่ะ

เมโลเพลงนี้กับ Friends นะคะก่อนนั้นมี Lewis Capaldi กับ Someone You Love และ Good Time จาก Lewis Capaldi ไม่ใช่สิจาก Lucas นะคะบ่ายโมงกับ32นาทีค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz และช่วงบ่ายของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ใครที่กำลังแพลนจะเที่ยวช่วงของปลายฝนต้นหนาวบอกเลยบรรยากาศเชียงใหม่เรานี้สวยมากๆหรือว่าอยากจะขับรถไปเที่ยวกันในโซนของจังหวัดน่านนะคะหรือว่าจะไปที่ลำปางก็ได้ใกล้ๆไปเชียงรายไปพะเยาไปทุกที่ได้หมดเลยทีเดียวแต่ว่าเราต้องพร้อมอย่าลืมค่ะเลือกรถคันใหม่เป็นเจ้าของได้ถูกรูปแบบของการเดินทางจะคันเล็กคันใหญ่ Toyota เชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เป็นเจ้าของกันด้วยค่ะและนอกจากนี้นะโปรโมชั่นของการดูแลรถสำคัญแน่นอน 9.9ดีลเด็ดเปลี่ยนยางคุ้มที่ศูนย์บริการโตโยต้าดูแลโดยช่างที่รู้จริงเรื่องโตโยต้าแน่นอนนะคะเปลี่ยนยางใหม่แบรนด์ชั้นนำคันลดทุกขอบสูงสุด 2,000 บาทเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นลดเพิ่ม200บาทเมื่อนัดหมายเปลี่ยนยางภายใน9 ถึง 11กันยายนนี้นะคะและรับบริการภายในวันที่9ถึง30กันยายนผ่อนยาง 0% นานสูงสุด10เดือนด้วยนะสบายมากๆไม่ต้องจ่ายทีละไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนผ่อนได้และคุ้มยิ่งกว่าค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเมื่อลงทะเบียนผ่าน TCFR Plus คุ้มจริงรู้จริงดูแลยาวจริงกับศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่แวะใช้บริการได้กับ6สาขาเรานัดหมายเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0532020009สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยพร้อมให้บริการทุกวันและเติมเต็มได้ทุกความสุขของคุณกับการเดินทางเลือกโตโยต้าครั้งใดมั่นใจโตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยนะคะจิซูเพลงนี้บ้างกับคลิกค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAllinamin X Plusสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAllinamin
2: X Plus นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

จะเปิดแซมสมิธไปแล้วนิดหนึ่งละกันนะคะนี่คือลาลาลาน็อตตี้บอยค่ะก่อนในนั้นมีอารีนาเกรนเด้ด้วยกับเฮดแดดไอเมจูเลฟมีบ่ายโมงกับ46นาทีนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยสำคัญมากที่บอกไปมีอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไบโพล่าแบบนี้เรายิ่งต้องแข็งแรงสู้กับโรคภัยไข้เจ็บค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมาดูแลสุขภาพกันได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อการดูแลที่ดียิ่งกว่าแต่เรายังอยู่ใกล้คุณเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอทั้งการดูแลในส่วนของอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะศูนย์ในการตรวจเช็คสุขภาพด้วยศูนย์ดูแลเรื่องของกระดูกและข้อการฝากครรภ์การทำคลอดต่างๆแล้วก็ศูนย์ส่องกล้องกันด้วยค่ะสนใจนัดหมายรับบริการในการดูแลสุขภาพดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์เลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของประกันสังคมสิทธิ์ของบัตรทองประกันสุขภาพแล้วก็สิทธิ์ของข้าราชการก็สามารถใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลสอบถามเพิ่มเติมที่053 2000002ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะเพลงนี้คุณถามมาเพลงเก่าของ Kylie Minogue เพลงนี้นะคะ Can't Get You Out of My Head ค่ะ

ด้วยค่ะแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสองแล้วด้วยคุณผู้ฟังกับคุณสมัครการติดตามนะคะพูดถึงบอกคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพตัวเองก็แอบไอเล็กน้อยด้วยตอนนี้อาจจะมีบ้างระคายเคืองคอด้วยความที่กินของหวานมาด้วยก่อนเข้ารายการเป็นเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะเวลาจะหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อพร้อมกับเพลงไทยเพราะๆกันนะฮะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปพร้อมกับเพลงนี้ของ The Black Eyed Peas Where Is The Love featuring กับ Justin Timberlake ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไฟเขียว55โครงการยกระดับธุรกิจไทยสู่ยุค AI คาดสร้างงาน 1,500 ตำแหน่งนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมและการลงทุนยุคใหม่มากขึ้นโดยใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นกลไกช่วยให้ธุรกิจไทยลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควบคู่กับการสร้างบุคลากรทักษะสูงเพื่อให้ธุรกิจไทยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและขยับขึ้นไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงขึ้นโดยเมื่อวันที่9กันยายนที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเห็นชอบสนับสนุนโครงการใหม่รวม55โครงการแบ่งเป็นมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือ Business Transformation จำนวน48โครงการและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่หรือ Skill Bridge จำนวน7โครงการคาดว่าจะเกิดการจ้างงานทั้งระดับปฏิบัติการและงานทักษะสูงประมาณ 1,500 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ยังผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานไทยกว่า 3,800 รายช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทไทยสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมใหม่และเข้าไปอยู่ในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งเตรียมคนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโดยมาตรการ Skill Bridge รอบนี้ได้รับความเห็นชอบเพิ่มอีก7โครงการวงเงินสนับสนุน307ล้านบาทมีแผนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1,180 คนเมื่อรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้มีโครงการภายใต้มาตรการ Skill Bridge แล้ว42โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,029 ล้านบาทและมีแผนพัฒนาบุคลากรรวม 76,728 คนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: คาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินาคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทั้ง

0: ที่คุณมั่นใจได้
1: ไปหาหมอมั้ยคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: You're listening.

่ะเพลงนี้ค่ะคุณฟังอยากรู้จักไม่รู้จบนะคะงานจากเมอร์และแบล็คฮาร์ทก็ขึ้นใจมีนแบนและการเดอะพาร์กินสันฉันทำอะไรได้ทำอะไรได้ก็คือทำใจทำใจให้สบายทำใจให้ยอมรับกับทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะคุณผู้ฟังเริ่มมืดเริ่มครึมมาอีกแล้วนะคะก็เรียกว่าไบโพล่าของจริงของแท้สำหรับอากาศในวันนี้ใครที่ซักผ้าไว้หาที่อบด่วนๆกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอากาศน่าจะไม่ค่อยเอื้อไม่รู้ว่าข้างนอกฝนตกหรือยังนะคุณผู้ฟังแต่ว่าครึมมากๆเลยทีเดียวค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงพร้อมเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ของเราและเวลาของการทำงานด้วยนะคะฟังเพลงเบาๆของเทมี่เพลงนี้บ้างมองเห็นใครสวยๆคนนั้นอาจจะเป็นเทพธิดาก็ได้นะเทพธิดาจากเทมี่ค่ะ

0: ปลดเห็นใจเพิ่งจะคุยกับคุณผู้ฟังที่ลำปางบอกว่าที่ลำปางฝนตกหนักอะไรประมาณนี้อยากได้บ้างปรากฏตอนนี้มาแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายที่ที่ฝนเริ่มตกหนักเลยทีเดียวบางที่ก็ยังไม่ตกยังไม่มาบางที่ก็ตั้งท่าเวลานะคะที่สำคัญเมื่อกี้ฟ้าร้องหนักมากเลยดังมากๆนั่งอยู่ในห้องยังได้ยินเสียงดังคิดดูเถอะนะคะก็เตรียมพร้อมในการรับฝนชุดใหญ่แล้วกันค่ะเสียงของเนยซินเดอเรลล่าเพลงนี้กับขอวอนฟ้าสามานกับมาร์ชเมลโลและเทมี่กับเทพธิดาบ่าย2กับอีก30นาทีนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะหลายชั่วโมงอยู่ด้วยกันกับ MG Primus นะคะมาพร้อมกับรถคันใหม่และการดูแลหลังกันขายอย่างสบายใจกับศูนย์บริการของ MG Primus ตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Primus ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Primus เราจัดแคมเปญสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อคนทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Primus และลูกค้าที่นำรถมารับบริที่ศูนย์บริการของ MG Primus มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระป๋อเก็บน้ำอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10%ส่วนลดค่าหลาย 15% และข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมทดลองพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Primus สาขาดงเชียงใหม่ได้นะคะเรื่องรถให้ Primus ดูแลค่ะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้ติดตามกันได้ที่ Facebook ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: เรื่องรถให้ Primus ดูแลค่ะพร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆเพราะว่าการเลือกรถ1คันสำคัญกับเราจะเลือกรถทั้งทีมั่นใจได้กับ MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงเพลงนี้กันบ้างนะคะอีก1เพลงของ Serious Bacon ศัตรูหัวใจ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: งั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

0: คุ้มเลือกได้จบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

มันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าฉันเคยรักเธอสมัยนี้ไม่ได้แค่รูปถ่ายนะการโพสต์ลงในโซเชียลต่างๆนานาก็เช่นเดียวกันก็จะได้เป็นการย้อนกันไปว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคู่รักคู่ไหนเวลาเลิกกันปั๊บเน้นลบรูปเกลี้ยง IG เกลี้ยง Facebook เนี่ยก็จะไม่เห็นกันนะคะคุณฟังลิปตาลและป๊าปอเตโต้กับรูปถ่ายและบานูนและหนุ่มกะลาหายใจแล้วไปต่อนั่นเองค่ะฝนก็ยังคงตกในหลายโซนเลยทีเดียวบางทีก็ตกหนักบางทีก็ตกแบบเบาๆนึกคุณฟังก็นั่นแหละฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าวันนี้เห็นข่าวอุบัติเหตุที่โซนของสายต้นยางนะคะคุณฟังและดูน่ากลัวมากเลยนะเข้าที่ดูก็คืออุบัติเหตุเนี่ยเป็นลักษณะของการชนกันที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยทีเดียวค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะทุกเช้าทุกเวลาเลยแล้วก็ทุกเย็นเนี่ยก็จะเห็นข่าวหลายๆที่หลายๆโซนที่เจอฝนตกหนักแล้วก็เจอเรื่องของอุบัติเหตุตามมาเพราะจะทำให้กลับบ้านช้าลงนั่นเองนะคะฟังเพลงด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายๆเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ Tattoo Color เพลงนี้บ้างกันละกันนะคะแล้วแต่แม่คุณค่ะ

ดีข้างเธอนะคะเงินจาก The Toys ค่ะเพลงนี้ Always Together ก่อนนั้นมี Tattoo Color กับแล้วแต่แม่คุณจะบ่าย3แล้วคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับฟ้ากับฝนเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวแดดมาสลับกันไปมาแต่ว่าวันนี้ฝนมากกว่านะคุณผู้ฟังฝนปกตินี้แดดจะฉ่ำแต่วันนี้ฝนฉ่ำมากกว่าก็ตกแบบทั่วๆกันเลยทีเดียวค่ะก็ตกมาก่อนที่จะเลิกงงเลิกงานก็ดีนะพอถ้าเกิดตกมา 4:00 น 5:00 นบางเนี่ยอาจจะทำให้รถติดหนักมากเลยทีเดียวเชียงใหม่เรานี่ขึ้นชื่อตอนเย็นติดทุกเส้นทางติดทุกที่แม้ในวันที่ฝนไม่ตกถ้าเกิดฝนตกนี่คูณ2คูณ3ไปเลยนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายอัลลาและพิกซี่เพลงนี้กับอินโทรเวิร์ตนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3หลังข่าวค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะชูตรีพลาสุดยอดสมุนไพรไทยยืนยันช่วยคุมน้ำหนักด็อกเตอร์นายแพทย์พงศธรพ่อคลื่นดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าตำรับยาตรีพลาซึ่งประกอบด้วยผลไม้3ชนิดได้แก่สมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมถือเป็นภูมิปัญญาที่มีสรรพคุณโดดเด่นในการปรับธาตุเพื่อรักษาความสมดุลของธาตุทั้ง4ในร่างกายโดยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ถึง5รสเปรี้ยวฝาดขมอมหวานและเค็มอีกทั้งการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังพบว่าสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้มีฤทธิ์ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยยะสำคัญปัจจุบันตรีพลาได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรพ.ศ.2566มีข้อบ่งใช้บรรเทาอาการไอขับเสมหะและดูแลระบบขับถ่ายขณะที่งานวิจัยทางคลินิกระดับนานาชาติสนับสนุนศักยภาพด้านการควบคุมน้ำหนักและช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดตรีพลามีบทบาทสำคัญอย่างมากในตลาดสุขภาพของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการใช้ในระบบสุขภาพภาครัฐราว10ล้านบาทและภาคเอกชนมากกว่า50ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งทางกรมมุ่งยกระดับองค์ความรู้ดั้งเดิมนี้สู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนใช้สมุนไพรได้อย่างปลอดภัยและมีข้อมูลรองรับในระยะยาวกรมการแพทย์แผนไทยจึงขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนยาหรือเครื่องหมายอย.และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ทุกครั้งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
5: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.3

0: 2% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiuX The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening

0: เพอร์พีชเพลงนี้กับ1คนตรงนี้นะคะก่อนนั้นมีมายาราบและซีนายกับเรนโซนฝนเริ่มเบาแดดเริ่มมากันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะคะใบ35นาทีวันนี้อาจจะมีความเสียงเปลี่ยนเล็กน้อยเนื่องจากว่าเจออากาศด้วยเจอหลายๆสิ่งหลายอย่างวันนี้ไอเยอะนะคะคุณผู้ฟังเหนื่อยเต็งกันเยอะๆเลยค่ะวันนี้ฟังเพลงกันให้เต็มอิ่มให้เต็มที่กันละกันเพราะว่าเสียงไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะมาถึงเพลงนี้กันบ้างเมื่อวานนี่เปิดเป็นครั้งแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาเรียกเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วแบบสบายๆแล้วก็เสียงใสๆโมเมนต์ของความรักโมเมนต์ของความสุขอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วชื่อเพลงอะไรพี่เตินจำไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี่เลย BB แล้วก็เฮียบาสกับตั้งแต่มีเธอคนอื่นก็ดูธรรมดาไปเลย
1: ตั้งแต่มีเธอคน
0: น่ารักดีนะ

ันก็แย่บางวันยิ่งแย่กว่านะแต่เราก็ยังอยู่ได้เห็นไหมนี่คือเดือนที่9ของปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับกันยายนโพเตโต้กับชิลรุ่นวายให้กับหลายๆคนที่อาจจะเจอความยุ่งเหยิงวุ่นวายในชีวิตในช่วงนี้ให้กำลังใจกันต่อไปก่อนนั้นงานของสุขิดนะคะชื่อเพลงก็คือคนมีความรักและ BB เฮียบาสตั้งแต่มีเธอคนอื่นก็ดูธรรมดานะคะบ่าย 3 กับ 26 นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายๆของเราและอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับความสุขดีๆของการเดินทางและเลือกรถที่ตรงใจถูกใจ Toyota เชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เป็นเจ้าของกันด้วยค่ะจะชอบสไตล์ไหนแบบไหนทุกการเดินทางลุยได้เสมอๆนะคะเล็กๆน่ารักอย่างRidge Active HEV ซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆเพราะว่าเขามาพร้อมกับความประหยัดด้วยแล้วก็พร้อมกับการขับสบายคล่องตัวในเมืองหาที่จอดก็ง่ายนะคะมาพร้อมกับออปชั่นอื่นๆมากมายทีเดียวค่ะหรือว่าต้องการความสวยหรูหรา Luxury ก็ต้องยกให้ Toyota New Camry มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเช่นกันนะคะและรุ่นนี้ค่ะก็นับไฟอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนชอบนั่นคือ Calera Altis นั่นเองค่ะรถเก๋งขับแบบสบายๆในตระกูลของ Cross ก็จะมีทั้ง Calera Cross แล้วก็ Yaris Cross กันด้วยกระบะก็ทั้งมีทั้ง Hilux Champ Hilux Revoแล้วก็ใหม่ล่าสุดก็คือ Hilux Tavor นั่นเองค่ะมาพร้อมกับความคุ้มในการดูแลหลังการขายให้คนสบายใจกับโปรโมชั่นของการเปลี่ยนยางนะคะถนนลื่นฝนตกหนักโปรยางคุ้มมีให้คุณพร้อมที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ลดทุกขอบยางสูงสุด 2,000 บาทหรือลด 25% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเช็คยางเปลี่ยนยางอุ่นใจทุกการเดินทางในหน้าฝนแบบนี้ที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงานลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009และติดตามเราผ่านทาง Facebook รวมไปถึง TikTok กันได้ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าจะแอดเราเป็นเพื่อนใน LINE ก็ได้เช่นเดียวกันกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะเสียงของน้องเมืองค่ะแต่นั้นก่อนคุณจะชอบผมไหม

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the music

Life Maybe ค่ะคุณฟังจาก Miller Mans นะคะเพลงประกอบซีรีส์ Business Proposal ค่ะก่อนในนั้นมี All For You ด้วยกับ1997 Love Story นะคะเข้าสู่ครึ่งหลังบ่าย3กับมีประมาณ44นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณไปเห็นคลิปในช่องหนึ่งมาคุณฟังเขาพูดถึงเรื่องการทำงานบ้านของคุณพ่อบ้านนะจริงๆก็จะบอกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วก็บางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันในการทำงานบ้านอย่างเช่นเรื่องการเก็บผ้าเรื่องอะไรต่างๆนานๆเล็กๆน้อยๆนะซึ่งคุณภรรยาก็เอาตะกร้าผ้าไปวางกลางทางเดินขึ้นบันไดบ้านเลยค่ะแล้วหวังใจว่าจะดูปฏิกิริยาของคุณสามีว่าจะเก็บมาหรือเปล่าปรากฏว่าคุณสามีก็ไม่รู้ไงก็คือนึกว่าเอาวางตั้งไว้เฉยๆก็เลยเดินอ้อมอะไรประมาณนี้ก็โดนต่อว่ากันไปว่าทำไมเธอไม่เก็บเธอเห็นแล้วเธอก็ต้องช่วยฉันเก็บสามีก็บอกว่าทีหลังจะให้ทำอะไรให้บอกแล้วจะทำให้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ว่ากันไปกันละกันสำหรับเรื่องการทำงานบ้านและไปอ่านเจอมางานวิจัยนี้เขาบอกว่าผู้ชายสายงานบ้านเนี่ยคือที่สุดของความสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวสาวๆคนไหนกำลังมองหาหวานใจหรือว่าอยากส่งอะไรดีๆสำหรับคุณแฟนก็คือเขาเป็นการวิจัยสถาบันด้านความสัมพันธ์ชื่อดังระบุว่าการที่ผู้ชายเนี่ยมาช่วยงานบ้านจะลดความเครียดสะสมของฝ่ายหญิงได้ส่งผลให้โดยตรงต่อความรู้สึกต่างๆนานาที่มีต่อคู่รักด้วยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่ชอบกวาดบ้านถูบ้านล้างจานไม่ใช่แค่ผู้ชายอบอุ่นธรรมดาแต่เขาคือคนที่มีIQ สูงฉลาดมีไหวพริบแล้วก็มีความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ แบบสุดๆเลยทีเดียวแต่บางทีผู้ชายบางคนก็เนียบเกินนะคือทุกอย่างต้องเป๊ะต้องทุกอย่างคือพลาดไม่ได้คือต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งนั่นน่ะจะทำให้ความรู้สึกในครอบครัวมันตึงเครียดเกินไปเดินสายกลางแบบพอดีช่วยกันเล็กๆน้อยๆช่วยได้ก็ช่วยกันไปกันละกันนะคะมาถึงงานของ Big Bang บ้างเพลงนี้กับ Big ค่ะ

4โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังโชคดีที่ฝนน่าจะไม่ตกแล้วในตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นคืนนี้ว่าจะมีกลุ่มฝนมาหรือเปล่าเงินจากแอฟค่ะและดีวิดกีตาร์เพลงนี้กับซูเปอร์นมซูเปอร์โนวาเลิฟนะคะก่อนนั้นมีแฮนทริกด้วยกับโกลเด้นและ BTS กับสวิงบิ๊กแบงกับบิ๊กนะ4เพลงต่อเนื่องกันทั้งสองท้ายและค่ะพระชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Bass FM นะคะเจอกันในที5โมงเย็นพร้อมกับเพลงเก่าเหมือนเดิมไปพร้อมงานของยูกิเพลงนี้กับ Radio ดำๆนะคะ เจอกันชั่วโมงหน้ากับ Bass FM และ5โมงเย็นเจอกันค่ะ

0: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูสระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์อาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาของเกรสจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242

0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติในขณะที่ท้องฟ้าเชียงใหม่วันนี้อาจจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามก็คิดว่าในช่วงฤดูฝนยังคงมีฝนตกแต่กับการเผชิญฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องอย่างยาวนานก็นับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมรับสถานการณ์ในแบบจำลองเพื่อรับมือให้ทันได้ติดตามเพจเตือนภัยพิบัติฝนฟ้าอากาศอยู่ที่อุดรธานีนะคะได้โพสต์ข้อความบอกว่าถ้ามาจริงตามข้อมูลที่คาดการเอาไว้อุทกภัยครั้งใหญ่ภาคเหนือ 200-300 มิลลิเมตรภายใน 24-48 ชั่วโมงหรืออาจจะเกินแบบจำลองที่คาดการเอาไว้หลายข้อมูลยืนยันคล้ายๆกันมีพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่14-20กันยายนจะมาจริงหรือไม่รอลุ้นโดยบอกว่าข้อมูลให้ดูเพื่อเป็นแนวทางอาจจะมาตามข้อมูลที่คาดการเอาไว้แต่อย่าตระหนกเพราะหลายๆครั้งเราก็สามารถผ่านพ้นเพียงแค่มีความพร้อมในการวางแผนในการเตรียมรับในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างรอบคอบและปลอดภัยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆจากคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ทำงานเป็นมรรคเป็นผลและน่าชื่นชมนั้นมักมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนั่นคือการอุทิศตนให้กับงานเขาไม่ได้รู้สึกแต่เพียงว่าได้ทำงานเท่านั้นแต่เขาต้องใช้เวลาตลอดชีวิตทีเดียวที่ให้แก่งานของเขาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุสอนว่าคนที่รักงานจะไม่พูดถึงอุปสรรคคนที่เห็นว่ามีแต่อุปสรรคในงานคนนั้นไม่รักงาน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053 240 745
3: 240 777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำค่ะอีกหนึ่งความอร่อยคำโตสดใหม่ทุกเข่งเชิญนะคะแวะมาที่ใจเป่าดิมซำสูตรเด็ดที่เราคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทำสดวันต่อวันมีใจเป่าเอ็กซ์เพรสบริการด้วยนะคะสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
0: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
0: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
0: ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
6: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ใน ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวเรื่องตลาดว่ากาดในเวียงที่มีมาแต่เดิมมี2แห่งคือกาดกลางเวียงและกาดที่ประตูเชียงเรือกหรือประตูท่าแพซึ่งลักษณะกาดหรือตลาดแบ่งออกเป็นกาดเช้าคือตลาดที่มีการนำสินค้าไปวางขายในตอนเช้ากาดลีเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่กาดแรงคือตลาดที่มีในตอนเย็นส่วนกาดก้อมก็คือตลาดเล็กๆที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไม่กี่คนและกาดมั่วเป็นตลาดที่มีการนัดหมายกันเป็นครั้งๆเช่นอาทิตย์ละครั้งสถานที่นัดหมายจะหมุนเวียนกันไปกาดมั่วนับเป็นตลาดใหญ่ที่มีพ่อค้าแม่ขายมาจากหลายที่นำสินค้าเครื่องมืออุปโภคบริโภคมาวางขายกันมากมาย
5: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะ7กันยายนนายอัศนีบรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิสาขปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อติดตามความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการโครงการซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำเสนอผลการดำเนินการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่าระยะที่2และแนวทางการปรับปรุงคลองแม่ข่าช่วงที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินให้สามารถรองรับการสัญจรของเรือดับเพลิงให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมและมีรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการดังกล่าวณห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
7: ที่เรามองตากัน
8: Mass FM Your happiness, our happiness

นชีวิตใหม่ความมั่นใจในตนเองบวกกับการประเมินตนเองโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงนั้นจะเพิ่มระดับความพึงพอใจในชีวิตขึ้นได้ถึง 30% จากผลงานวิจัยค่ะแต่อย่างไรก็ตามจงเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะเพราะถ้าคุณเปิดหนังสือเกี่ยวกับแรงบันดาลใจฟังเทปบันทึกเสียงเข้าร่วมฟังการบรรยายคุณก็จะได้ทราบถึงพลังอำนาจที่แสนวิเศษที่คุณครอบครองอยู่ค่ะรวมไปถึงความสามารถที่น่าอัศจรรย์ใจของคุณอีกด้วยนะคะซึ่งการที่สื่อต่างๆเหล่านี้สอนคุณว่าคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองจึงจะประสบความสำเร็จนั้นเป็นความจริงค่ะแต่กระนั้นความมั่นใจในความสามารถของตนเองอย่างเกินเหตุนั้นกลับจะไม่ได้ส่งผลดีกับคุณในระยะยาวเท่าใดนะคะคุณจะต้องไม่พยายามที่จะโน้มน้าวใจตนเองว่าตัวเองคือซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์วูแมนคุณจะต้องไม่ทำร้ายตนเองโดยการกล่าวอ้างว่าตนนั้นมีความสามารถรอบด้านเนื่องจากความพยายามดังกล่าวจะเป็นบ่อนทำลายความมั่นใจในสิ่งที่คุณมีความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองบนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย

0: มือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้านวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวลนะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: ถูกจริง
5: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
5: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
4: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053 14 040-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
6: Mass FM Your

ุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่องราวที่กลับมาสู่คำพูดว่าไม่มีที่ใดสุขใจเท่าแผ่นดินเกิดยังไงบ้านเราก็คือบ้านเราไปอยู่กับเขามันก็อาจจะไม่ใช่ที่ของเราเพราะนั้นต้องกลับมารักบ้านเรารักแผ่นดินเกิดมีเหตุการณ์ที่หยิบมาอ่านนะคะจาก MGR ออนไลน์และสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้บอกว่าเขามีความสุขที่เจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวเดินทางออกจากอเมริกาและกลับไปใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรระบุไม่ชอบบุคคลทั้งสองเพราะขาดความเคารพต่อเชื้อพระวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับควีนอลิซาเบธผู้ล่วงลับและกษัตริย์ชาร์ลส์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผมมีความสุขกับเรื่องนี้ผมไม่ใช่แฟนคลับของพวกเขาทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเดยุคและดัชเชสแห่งซาเซกในการออกจากแคลิฟอร์เนียหลังใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐกว่า6ปีดัชเชสแห่งซาเซกประกาศลดบทบาทและขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษในปี2020และจากนั้นก็ได้เดินออกจากสหราชอาณาจักรไปใช้ชีวิตในแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตาม6ปีผ่านไปทั้งคู่รวมถึงโอรสและธิดาก็เดินทางกลับสู่สหราชอาณาจักรเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยทรัมป์บอกว่าผมคิดว่าพวกเขาปฏิบัติกับราชวงศ์ด้วยความไร้ซึ่งความเคารพเป็นอย่างสูงพร้อมพาดพิงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขากับควีนอลิซาเบธผู้ล่วงลับและกษัตริย์ชาร์ลส์ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็งประธานาธิบดีสหรัฐส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เมแกนโดยเฉพาะบอกว่าผมไม่ชอบท่าทีของเธอผมคิดว่าเธอขาดความเคารพเป็นอย่างสูงเจ้าชายแฮร์รี่พระชนมายุ 41 พรรษาและเมแกนวัย 45 ปีย้ายจากสหราชอาณาจักรไปใช้ชีวิตในสหรัฐท่ามกลางความบาดหมางอย่างรุนแรงกับเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และความสัมพันธ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกหลังจากเจ้าชายแฮร์รี่เปิดตัวหนังสือเรื่อง Spare บันทึกความทรงจำที่เปิดเผยทุกเรื่องราวและไปให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจโดยไม่มีการปิดบังใดๆกับรายการทอล์คโชว์ชื่อดังของสหรัฐที่มีโอปราห์วินฟรีย์เป็นพิธีกรหลังจากที่ย้ายไปอยู่ในสหรัฐเจ้าชายแฮร์รี่ได้ให้สัมภาษณ์กับโอปราห์วินฟรีย์กล่าวหาราชวงศ์ละเลยพระองค์ส่วนเมแกนเป็นมารดาเป็นคนผิวสีและบิดาเป็นคนขาวบอกว่าตอนที่เธอตั้งครรภ์ลูกชายมีซุ้มเสียงแห่งความกังวลและมีการซุบซิบพูดคุยกันภายในราชวงศ์เกี่ยวกับสีผิวของลูกชายของเธอเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ปกป้องเชื้อพระวงศ์หลังถูกกล่าวหาและตรัสเน้นย้ำว่าเราไม่ใช่พวกเหยียดผิวนอกจากนี้แล้วเจ้าชายแฮร์รี่ยังอ้างการถูกจับตามองจากสื่อมวลชนและความล้มเหลวของรัฐบาลในการอารักขาความปลอดภัยแก่ครอบครัวของพระองค์ในเหตุผลที่ตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตในแคลิฟอร์เนียคาดหมายว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่เวลานี้เดินทางกลับสู่สหราชอาณาจักรแล้วยังคงสถานะเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติกรณียกิจใดๆแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทั้งคู่เปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่าครอบครัวนี้มีแผนย้ายไปอยู่ที่ไหนสักแห่งรอบนอกกรุงลอนดอนเป็นระยะเวลานานโดยที่พระโอรสเจ้าชายอาซีพระชนมายุ 7 พรรษาและเจ้าหญิงลิลิเบตพระชนมายุ 5 พรรษามีแผนเข้าศึกษาที่โรงเรียนในสหราชอาณาจักรไม่แน่ชัดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสำหรับทั้งคู่แต่เจ้าชายแฮร์รี่เคยตรัสไว้ว่าเขาต้องการให้โอรสและธิดาได้ใช้เวลาในอังกฤษถ้าผมเป็นราชวงศ์ผมจะไม่รับพวกเขากลับเข้าไปนี่เป็นคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
7: นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
6: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
5: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
6: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
7: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านกาลเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
6: 053-214-410
8: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
6: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
8: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
6: มนนมสด
9: Mass FM Your happiness our happiness

0: ุณผู้ฟังคะฟอราบีขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130 บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีพอพอรีสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
0: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
5: ห้องเชียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
4: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
4: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: ฟังค่ะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: การปรึกษาหารือสร้างความเข้าใจแต่ความสันโดษสร้างอัจฉริยะ Conversation enriches the understanding, but solitude is the school of genius.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไฟป่าอินโดนีเซียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระดับสูงสุดในโลกข้อมูลจาก Fire Emission Watch ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยบริการติดตามสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าระหว่างวันที่1ถึง7กันยายนการปล่อยก๊าซจากไฟป่าในอินโดนีเซียสูงถึง 19.7 ล้านเมตริกตันแสงหน้ารัสเซียในสัปดาห์นี้และคิดเป็นมากกว่า1ใน3ของการปล่อยก๊าซ

0: ึ้นในหลายพื้นที่ของภูมิภาคอยู่แล้วแต่เอลนินโยทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลของโคเปอร์นิคัสระบุในวันพุธว่าระหว่างวันที่1ถึง7กันยายนความเข้มข้นของการปล่อยมลพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียสูงเกินกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตรหรือมากกว่า10เท่าของระดับในรัสเซียโดยพื้นที่ที่มีการปล่อยมลพิษเข้มข้นที่สุดอยู่ในกาลิมันตันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกาะบอร์เนียวที่อยู่ในอินโดนีเซียและพื้นที่ทางตะวันออกของเกาะสุมาตราการปล่อยก๊าซดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลถึง 273% แม้ว่าจะยังต่ำกว่าระดับ 21.7 ล้านตันที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงสัปดาห์เดียวกันของปี2015ซึ่งเป็นอีกปีหนึ่งที่อินโดนีเซียเผชิญกับภาวะเอลนิโญที่รุนแรงอย่างมากจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus.
4: อัลลินามิน X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น.
4: อัลลินามิน X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน
4: X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิด

0: แสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

ธอได้เจอตัวจริงนะจะได้ไม่ต้องมีตัวสำรองเหมือนฉันประมาณนั้นงานเก่าของพี่อ้อพงศ์พงพัฒน์วัชระบรรจงกับตัวสำรองนะคะอัศนีวสันต์ชวนตะกุลกับคงเดิมค่ะผ่านไปแล้วกับคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่อลังการหลายคนบินไปดูถึงกรุงเทพกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ดูคอนเสิร์ตที่ดูศิลปินที่เราชอบนั่นเองนะคะเข้าสู่ช่วงเย็นเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านกันด้วยค่ะฟ้าก็เปิดมากๆนะเวลานี้นะเท่าที่ดูไม่มีกลุ่มฝนใกล้ๆในเชียงใหม่กันแล้วด้วยกันแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันต่อว่าคืนนี้ฝนจะมาไหมแต่ตอนนี้คืออากาศค่อนข้างดีสบายๆมากๆเลยทีเดียวใครจะเตรียมตัวไปออกกำลังกายเตรียมตัวไปโน่นไปนี่ก็วางแผนกันให้ดีด้วยกันละกันนะคะเป็นเพื่อนคุณฟังกับช่วงเย็นของเราเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักกันพรุ่งนี้วันศุกร์แห่งชาติแล้วไวทีเดียวค่ะเงินเก่าของตั้มสมประสงค์กับหัวใจที่ว่างเปล่าค่ะ

บางทีคนพูดก็ไม่ได้คิดนะส่วนคนฟังนี่เจ็บช้ำน้ำใจกันตายบางทีการพูดอะไรสักอย่างนึงก็ต้องคิดให้เยอะขึ้นค่ะอย่าไปพูดคำมักง่ายคำที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกเสียใจนะทั้งการพูดที่ได้ยินเสียงหรือว่าจะเป็นการส่งข้อความหรือจะเป็นการโพสต์การเม้นต์ต่างๆนานานี้ต้องฝากให้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะ 17:24 นค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยใครที่รถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์รถยนต์มิซูบิชิฟูลไฮบริดคือคำตอบค่ะเพราะเขามาพร้อมกับความประหยัดถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ใช้โหมดเวทได้เลยค่ะมั่นใจทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและบริการหลังการขายนะคะนิวมิซูบิชิเอ็กฟอร์ชเอชอีวีคันนี้ค่ะ SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้น89,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือว่าจะผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทก็ได้รุ่นของ Xpander HEV 2025ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์สมัครสมาชิกในครอบครัวเยอะค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับความ7ที่นั่งนั่งสบายๆอันดับ1ในตลาดนะมาพร้อมกับส่วนลดมากมายถึง 150,000 บาทจำนวนจำกัดด้วยค่ะพร้อมกับการฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องฟรีบัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัวของมิซูบิชิลดเพิ่มอีก 10,000 บาทนะคะลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทด้วยหายห่วงในตอนนี้ค่ะเพราะว่าเขามาขยายระยะเวลารับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะกับศูนย์บริการของมิซูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง3สาขาสาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคนะคะสาขาแม่เหี่ยหางดงค่ะติดกับแมคโครหางดงสาขาลำพูนที่สันป่าฝ้ายอดขายและศูนย์บริการอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่053-262-555ค่ะ053-262-555ยินดีให้บริการเสมอกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะงานเก่าของเอ็มสุรศักดิ์วงไทยและนี่คืออิดออดค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ก็เพราะค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าๆของ State Express เพลงนี้นะคะนางพญากับคนป่าและใช่ว่าไม่รักงานเก่าของวงชายด้วยนะคะ 17:44 ค่ะฝนผ่านไปช่วงบ่ายที่ผ่านมาส่งผลให้อากาศตอนเย็นแบบนี้กำลังดีทีเดียวค่ะคุณฟังและร้านเราก็เปิดแล้วด้วยแวะไปชิลไปพักกันได้เขาว่ากันว่าวันไหนที่ใจแย่มากๆเนี่ยเสพข่าวเยอะจนทำให้ตาลายเอาแค่กินข้าวอาบน้ำแล้วก็นอนให้ได้ก็เก่งมากๆแล้วค่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นพักสายตาบ้างนะอย่าไปอินกับข่าวมากอย่าไปอะไรมากมายเกินไปเพราะจะทำให้เราเครียดไปกินข้าวกันดีกว่าคุณฟังกินข้าวอร่อยๆและพักกันให้เต็มที่นะคะถ้าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยพร้อมให้คุณได้พักพร้อมให้คุณได้ฟินกับอาหารทะเลหลากหลายมากมายเหมือนยกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่ให้คุณได้เลือกทานกันเมนูอาหารทะเลสดใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดหรือว่าจะเป็นอาหารไทยก็อร่อยถูกใจคนทั้งครอบครัวเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูของกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเลยปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟจัดจ้านแล้วก็สดซุปร้อนๆกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากเขาไว้เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านเรานะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ค่ะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์ปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างนะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดทะเลรวมเผาจานใหญ่ต้มยำกุ้งกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบวุ้นเส้นหรือว่าจะเป็นทอดมันกุ้งของชอบของเด็กนะคะและอื่นอีกมากมายค่ะคุณผู้ฟังแวะไปฟินกันได้กับความอร่อยของร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนอกเหนือจากความอร่อยแล้วบรรยากาศก็ยังดีบริการก็ประทับใจนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับรถผ่าน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายให้คุณได้ผ่อนคลายไม่ต้องกังวลหาที่จอดรถยากของเรานี้ที่จอดรถเยอะมากๆเลยทีเดียวจองตัวล่วงหน้าได้0635251719เบอร์นี้นะคะ0635251719 17:00 น.ถึง 23:00 น.ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสรับประกันความอร่อยทุกเมนูและรับประกันการให้บริการที่ดีจากร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสกันด้วยนะคะงั้นกล่าวของ The Innocent เพลงนี้บ้างกับฝากรักค่ะ

จคนเก่าที่รอหลายปีหัวใจเธอมีหรือเปล่าค่ะงานเก่าๆของไฟเวอร์นะคะก่อนนั้นมีดีโนเซนด้วยกับฝากรักช่วงเย็นของเราเวลาใกล้หมดแล้วคุณผู้ฟังจะ18นาฬิกาได้เวลาเตรียมตัวพักกันแล้วด้วยกำลังจะผ่านสัปดาห์นี้ไปตอนนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนรอลุ้นกันเพราะว่าเดือนนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าไทยช่วยไทยพลัสของเราเนี่ยใช้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายหลังจากที่เขาให้ใช้กันมา4เดือนตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยายนตอนนี้ได้ข่าวว่านะก็คือมีการแพลนไว้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องรอลุ้นกันเพราะก็ต้องยอมรับว่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องใช้จ่ายกันเยอะเลยทีเดียวค่ะก็รอลุ้นเพราะว่าล่าสุดทางด้านของกระทรวงการคลังมีการเล็งต่ออายุเพิ่มกับไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนรอลุ้นคำตอบกันในปลายเดือนกันยายนนี้ว่าจะได้หรือไม่ได้นั่นเองค่ะก็รอลุ้นกันต่อไปที่แน่ๆเดือนนี้ใช้กันอีก1เดือนบางคนก็ยังเหลืออยู่บางคนก็อาจจะหมดแล้วประมาณนั้นนะคะก็ช่วยได้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเงินก้อนเยอะก้อนใหญ่อะไรมากมายแต่มันก็ช่วยค่าขนมค่าเครื่องดื่มได้ค่าข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นได้เลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงสากลและ Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะไปพร้อมกับงานเก่าของพี่โจอมรินทร์เพลงนี้กับอดีตค่ะวันนี้กำลังจะผ่านไปแล้วมันจะกลายเป็นอดีตของเราทำปัจจุบันและทำวันต่อๆไปให้ดีที่สุดกันละกันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุด

0: าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
4: X Plus นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงแม็กเรดิโอ92โดยชิงแม็กสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmaekradio.com
6: You're listening 90

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้นะครับถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่เมื่อวานร้อนนะฮะช่วงบ่ายอากาศร้อนมากเลยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกตั้งแต่ประมาณสัก 02:00 ไปเนี่ยนะก็ตกฉ่ำมาเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเย็นวันนี้ก็มีแสงแดดนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะตกเพิ่มเติมอีกละฉะนั้นขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกลับบ้านกันเหมือนเดิมนะครับกับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติชนสายและชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและขอบคุณวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสเซนทาว23นะครับ23 POP นพพรชำนินะฮะ23ก็23เดือนนี้แหละคุณผู้ฟังอย่าลืมไปสนุกกันที่วอร์มอัพเดอะเบสินทาว0534000677นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและคอกาแฟกับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 ครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight. สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะฮะ10กันยายนนะฮะโอ้อย่างเมื่อวานนี้ก็แหมนะครับมีหลายอย่างทั้งสายมูสายประวัติศาสตร์เพียบเลยนะฮะ9กันยานะครับวันนี้ไม่มีอะไรนอกจากดูวอลเลย์บอลแล้วไม่ไหวสู้เขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้พักเลยนะวอลเลย์บอลชายแพ้ออสเตรเลียไป3เซตรวดทีเดียวแต่เซตที่2นี่สูสีเลยทีเดียวนะฮะไม่น่าเชื่อว่าห่างกัน10แต้มยังไล่กลับมาได้ดิวอ่ะ24ต่อ26ได้นะแต่ต้องยอมรับว่าเราพักผ่อนน้อยอย่างเมื่อวานแข่งเมื่อตอน 11:30 นคุณผู้ฟัง5เซตนะฮะกับไต้หวันแล้ววันก่อนก็แข่งกับเกาหลี5เซตเหมือนกันคุณผู้ฟัง2วันเนี่ย10เซตด้วยกันนะคุณผู้ฟังแล้วพักประมาณโอ้โหไม่ถึง24ชั่วโมงนะแข่งต่อเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจัดโปรแกรมแบบนี้เสียเปรียบนะฮะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยทีมทางฝั่งออสเตรเลียนี่นอกจากตัวใหญ่มากแล้วยังได้พักมากกว่าเราถือว่าได้เปรียบเลยทีเดียววันนี้เราก็เป็นรองหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ผมถือว่าขณะนี้ก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าอันดับ5เป็นต้นไปเราจะอยู่อันดับไหนนะเอาใจช่วยทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่แข่งกันอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับคุณฟังส่วนเราก็ไม่มีอะไรฟังเพลงกันไปเหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ Radio Twilight

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

someone to sing me his song.

chance.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

วลาหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องลาแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันมาถึงช่วงท้ายนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Now you listen to Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้
2: กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ

0: การดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิวเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
2: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรลักษณ์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
3: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันส่งเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทย

0: ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
1: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยนะได้ถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
0: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
3: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
4: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่ปริศรวิวันรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
6: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่
7: อีกครั้งหนึ่งดอนมาในมาตรา36เนี่ยผู้เสริมวัน
6: ซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่น
5: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที่
8: บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบัฟจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัฟดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากทางบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วันนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ $5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา าโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
15: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย 0-3 เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนรา

0: เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกลนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกอิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราศีนาอูเบอร์รอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashion Hub.
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟ

0: แบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

วัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ที่จะนำเอาเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงต่างๆเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณนะครับลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอก็ติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอ .com นั่นเองครับสวัสดีคุณฟังที่อยู่ทางคลื่นวิทยุ FM 92 นะครับเชียงใหม่เรดิโอแล้วก็สวัสดีคุณฟังที่ติดตามฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับเชียงใหม่ radio.com คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ที่แฟนเพจ Facebook TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์ของ TikTok Live แล้วนะครับแม่กันนาสวัสดีครับมีอีกเป็นนึงครับสวัสดีครับคุณจูสวัสดีครับคุณภาษาเกาหลีผมอ่านไม่ออกแต่ว่ายินดีต้อนรับนะครับอากาศร้อนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตกมาบ้างนะตอนกลางวันนะครับหายร้อนไปเยอะหน่อยนะสวัสดีพันธุ์ว่าสวัสดีนะครับคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวนะครับบอสนิวเทลครับสวัสดีครับคุณเอกลินพิษฟูวันนี้บนดอยชุ่มชำครับผมก็ตกข้างล่างก็ตกฝนตกแต่เช้าเลยนะครับคุณนิวเทลก็หลับสบายเลยวันนี้พักผ่อนสวัสดีนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่คนแรกที่ทอล์กนะครับก็วันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายนปี2569รายการยังแบ่งออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนอะไรต่างๆที่ทั้งเป็นของในเชียงใหม่เองในภูมิภาคนะครับในประเทศไทยในโลกนี้ที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณก็เอามาฝากไว้ในช่วงที่1นะช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆก็เอามาฝากคุณฟังไว้ในช่วงที่2นะฮะรวมถึงอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับคุณโฮโททูพี่ต๋ำสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ต๋ำนะครับนะครับเดี๋ยวช่วงระหว่างรอแฟนรายการทยอยกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงนะครับก่อนเข้าช่วงที่1

0: หาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV

ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับสวัสดีคุณก้อยรัชดาพรนะสวัสดีครับก็คุยกันตามสเต็ปกันก่อนเลยนะครับสภาพอากาศคาดการวันที่10กันยายน18นาฬิกาวันนี้นะครับจนถึง18นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะครับจังหวัดที่มีความเสี่ยงเรื่องฝนฟ้านะครับที่เป็นโซนสีแดงเลยก็คือไม่ใช่สีแดงโซนสีส้มนะครับภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่นครราชสีมากับบุรีรัมย์ภาคกลางหลายจังหวัดเลยนะครับนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้ววันนี้ผมดื่มน้ำเยอะไปหน่อยนะมีความรู้สึกมันแน่นขออภัยด้วยครับที่อาจจะหยุดหายใจเป็นช่วงกลัวหายใจไม่ทันภาคตะวันออกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและก็พังงาอันนี้ก็ตกหนักหนาแน่นเป็นพิเศษหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับนอกนั้นก็ประปรายนะครับก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรเพชรบูรณ์ชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและภูเก็ตกระบี่สตูลชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลากลุ่มหลังนี้เป็นสีเหลืองๆถ้าในภาพอินโฟเนี่ยนะครับเป็นสีเหลืองก็คือตกแต่ว่าอาจจะไม่หนาแน่นเท่ากลุ่มสีส้มเมื่อกี้ก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงกับสีส้มนั่นแหละนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอากาศนะเรื่องของอากาศแล้วก็มีการแจ้งเตือนมาบอกว่าจะมีฝนถล่มใช้คำว่าถล่มเลยเหรอนะครับกรุงเทพสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองเชียงรายพะเยาน่านขอนแก่นคืนนี้อาจจะตกหนาแน่นหน่อยครับตกแบบเรนบอมก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูว่าจะเรนบอมจริงหรือเปล่านะครับเรนบอมจริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าแบบจำลองสภาพอากาศคาดการอากาศในช่วงวันที่7ถึง21กันยายนนี้นะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกแบบต่อเนื่องคือตกหนักๆเบาๆเบาสลับกันไปนี่ครับแต่ตกตลอดฝนจะเริ่มตกนะครับหนาแน่นมากขึ้นก็คือในช่วงระหว่างวันที่9ถึง12กันยาก็คือตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปแหละนะครับบริเวณที่ พื้นที่ที่มีฝนน้อยในช่วงที่ผ่านมาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนกลางถึงตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกชุกต่อเนื่องนะครับช่วงวันที่10ถึง11กันยาก็เตรียมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมเป็นพิเศษด้วยนะครับอันนี้อาจทำให้มีน้ำท่วมจับพลันน้ำป่าไหลหลากคือมันมีตัวแปรที่ทำให้อากาศแปรปรวนครับคือจะมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือทางภาคอีสานตอนบนก็ทำให้ร่องมรสุมปลุกดันเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนะครับคือจะบอกว่าอากาศมันจะเย็นในช่วงกลางเดือนนี้นะครับอากาศจะเย็นในช่วงกลางเดือนนี้แล้วก็ยังอยู่ในโซนฤดูฝนอยู่เรายังไม่ได้ออกพรรษานะตอนนี้เรายังจริงๆแล้วเราอยู่ในโซนฤดูฝนอยู่นะครับยังไม่ได้ออกพรรษานะฮะก็จะบอกว่ากลางเดือนนี้จะมีอากาศเย็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับในอากาศเย็นในช่วงในส่วนของภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติคือมาให้ใจดีนะครับมาให้ดีใจมาให้ดีใจนิดนึงนะครับอากาศเย็นสบายนะแต่เดี๋ยวนี้ตอนกลางคืนนี่ถ้าวันไหนมีฝนตกอย่างวันนี้ช่วงเวลาประมาณสักสิบเอ็ดโมงเที่ยงครับวันนี้นะครับฝนตกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโซนห้องส่งที่ผมอยู่เนี่ยนะครับแล้วพอเมื่อกี้ตอนเย็นนะครับออกไปเดินหน้าบ้านนะครับก่อนที่จะออนแอร์นะครับเดินทับสมาธิหน่อยนะครับให้จิตใจมันสดชื่นเราจะได้มานั่งคุยกับคุณผู้ฟังได้แบบสนุกนะครับ
โอ้สภาพอากาศดีมากนะลมจะมีลมโชยมาแล้วก็มันยังมีหายเย็นๆนะครับแล้วก็ที่พอดีที่บ้านมีต้นไม้ใหญ่อยู่ก็มีความรู้สึกว่าเออจริงๆความสุขคนเรามันมีแค่นี้นะครับไม่ได้ขวนขวายหาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ดิ้นรนไปตามเขาเรียกว่าไปตามหน้าที่ที่เราต้องทำบางทีเราอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากทำมันยังไม่ถึงเวลานะเราต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำก่อนเมื่อสิ่งที่เราต้องทำสำเร็จลุล่วงไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องได้มีเวลาแบ่งมาทำในสิ่งที่เราอยากทำอย่างเงี้ยอย่างผมเมื่อก่อนก็ทำหลายอาชีพนะครับพอตอนนี้เริ่มผ่อนคลายนะลูกๆเรียนจบหมดแล้วทำงานทั้งคู่แล้วนะครับก็ทำงานที่มันเป็นงานที่มั่นคงแล้วก็รายได้ดีทั้งคู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งเวลามาทำในส่วนของที่เราอยากทำก็คือรายการวิทยุอย่าว่าเรามีใบผู้ประกาศอยู่แล้วก็เลยพลิกฟื้นเอารายการที่ทำมาเมื่อ10กว่าปีก่อน2014เริ่มทำรายการนี้นะครับเอากลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งหนึ่งก็เราก็ยังเตาะแตะไปได้ดีไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆนะถ้ามีสมาชิกท่านไหนเข้ามาเพิ่มเติมบ้างครับนะยังไม่มีผมจะคุยต่อแล้วนะคุณรักใครตอบมาคุณตาหย่อยที่ไม่ชอบอยู่บ้านนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับเมื่อกี้ผมเห็นข่าวแวบๆของเชียงใหม่มีข่าวอะไรบ้างนะที่น่าสนใจเมื่อกี้นะครับข่าวนี้ครับนี่คืออย่างนี้แป๊บข่าวนี้ผมก็เปิดกดหัวเราะไปแล้วนะครับยิ่งว่าถ้ามือไวนะวันนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่คุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณศิวะธมิกานนท์แล้วก็มีผอ.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่คุณกฤษยามคงสตรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหลายด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปร่วมกันให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ลินคำดวงสวรรค์ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวแล้วก็พร้อมทั้งคณะของท่านนะครับท่านเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ก็ที่ท่านเดินมาครั้งนี้ก็คือว่าคือเราเนี่ยเราไปที่ลาวแล้วเราไปเซ็น MOU ร่วมกันเรื่องของการให้ความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันนะครับเป็นปัญหาที่คือมันเชื่อมโยงขึ้นมาเป็นหมอกควันข้ามประเทศเราต้องยอมรับนะครับว่ามันปัญหาหมอกควันมันไม่ได้เกิดจากแต่บ้านเราอย่างเดียวนะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่เผาเนี่ยทิศทางลมมันพัดมาบ้านเราในช่วงเวลาเดียวกันเกือบทุกปีผมกำลังพูดถึงเมียนมาอันนี้มันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นความจริงนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาเชื่อมโยงแล้วก็ส่งผลกระทบกับพื้นที่ของทั้งสองประเทศด้วยนี่ผมก็กลับมาพูดถึงไทยกับลาวนะลาวเขาก็สนใจครับบอกเอ๊ะขอมาดูหน่อยรูปแบบการทำงานเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในการรับมือกับปัญหาที่ลาวนะก็มีการไปดูการสาธิตดับไฟป่าของกรมอุทยานนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขพวกไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองของเชียงใหม่เราเองนะครับมีวอร์รูมเนี่ยก็ไปที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปดูเรื่องของการฟื้นฟูป่าต้นน้ำการสร้างป่าเปียกตามแนวพระราชดำรินะครับแล้วก็เยี่ยมชมพื้นที่กิจกรรมหลายอย่างอ่ะคือเขามาก็คือเขามาครบมาก็คือได้งานกลับมาแล้วก็คือได้งานกลับจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของการสานต่อความร่วมมือไทยลาวเรื่องของหมอกควัน PM 2.5 นะครับก็ยินดีต้อนรับนะก็หวังจะได้ประสานงานร่วมมือและทำให้หมอกควันมันเบาบางลงบ้างนะครับก็พอลง Facebookก็มีคนปรากฏขำเพียบผมคนนึงอะโอดแซวไม่ได้นะครับผมก็กดออกได้นะโอเค
ก็มีว่ากันเนื้อบอกว่าแน่ใจเหรอนั่นแหละท่านคอมเมนต์มาดูเชียงใหม่คุณแน่ใจเหรอคุณมาดูผิดที่หรือเปล่าแล้วโดนแซวไปบ้างก็ไม่ว่ากันนะก็ถือว่าท่านก็ตั้งใจนะเพราะมันเป็นเซ็น MOU ไปแล้วนะครับเซ็น MOU ไปแล้วคุณฟังครับที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงรายวันนี้นะตอน9โมงเช้าเขาบอกมีน้ำป่าไหลหลากท่วมฉับพลันที่หมู่1บ้านเทิดไทยนะครับฝนมันตกสะสมตลอดทั้งคืนนะครับเมื่อเช้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ท่วมขังอ่ะเป็นใช้ได้อ่ะท่วมแล้วก็ไหลไปเลยนะระบายอาจจะเกิดจากการระบายไม่ทันแล้วก็ปริมาณน้ำฝนมันมากผิดปกติด้วยนะครับแต่ตอนนี้เห็นว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็โล่งอกโล่งใจนะครับโล่งอกโล่งใจแล้วก็มีประกาศเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังของเชียงใหม่นะมีฝนตกในพื้นที่สถานการณ์น้ำตกหมอกฟ้าน้ำตกตาดหมอกตอนนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีสีขุ่นแดงนะครับปิดเนี่ยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและก็น้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้นะครับแจ้งให้ทราบนะครับแจ้งให้ทราบเดี๋ยวนะมีอะไรอีกนี่ข่าวอะไรเนี่ยโอเคไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีการหากินแปลกๆคุณฟังคือตอนเนี้ยที่เชียงใหม่มีกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายคนหนึ่งรีรีรอๆเร่งๆกระโดดใส่รถเก๋งที่วิ่งผ่านมาเนี่ยจุดเกิดเหตุอยู่ที่สะพานข้ามคลองแม่ขาอำเภอเมืองเชียงใหม่ดูจากกล้องวงจรปิดเขาไปย้อนดูครับผู้ชายคนนี้มาดูลาดเราเป็นอาทิตย์เลยตรงจุดเนี้ยเดินดูบริเวณจุดเกิด 2-3 ครั้งนะครับก็คิดว่ามี2กรณี1คิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายหรือ2ตั้งใจทำเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางแผนตบทรัพย์เจ้าของรถเดี๋ยวนี้หากินเป็นแปลกเงินนะครับโอเคคุณฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงที่บังกลาเทศครับคุณฟังตอนนี้กำลังบังกลาเทศกำลังเผชิญวิกฤตโรคหัดครั้งรุนแรงนะครับมีเด็กเสียชีวิตจากโรคหัดแล้วอย่างน้อย 1,000 กับอีก2รายสถิตินี้นับมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับพบเดี๋ยวนะมาจำกัดอะไรผมเนี่ยนะครับสถิตินี้มีมาตั้งแต่เดือนมีนาคมพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กมากกว่า 187,000 คนทางด้านฝั่งของสาธารณสุขก็ยอมรับนะครับบอกว่าความล้มเหลวในการรณรงค์ฉีดวัคซีนอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การระบาดนั้นรุนแรงขึ้นกรมบริการสุขภาพทั่วไปของบังกลาเทศบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและก็ผู้ติดเชื้อทำให้การระบาดของโรคหัดปีนี้กลายไปเป็นการระบาดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษของบังกลาเทศนะครับคือโรคหัดเนี่ยคุณฟังมันเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายมากๆเนี่ยนะครับเขาสามารถแพร่กระจายผ่านละอองการไอการจามที่สำคัญก็คือยังไม่มีวิธีรักษาเฉพาะเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อแล้วโดยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนะครับพวกสมองบวมปัญหาการหายใจในขณะที่เด็กเล็กๆถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะครับถึงแม้ว่าที่บางประเทศเขาบอกว่าจะเร่งฉีดวัคซีนครั้งใหญ่เพื่อควบคุมการระบาดไปแล้วนะครับแต่ว่าโรคนั้นยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง
จ้าหน้าที่บังคลาเทศระบุว่าตอนนี้มีเด็กได้รับวัคซีนไปแล้วมากกว่า18ล้านคนกำลังเร่งติดตามเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเช่นเดียวกันนะครับและก็บังคลาเทศเองเขายังยอมรับครับว่ายังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้สำเร็จเนื่องจากมีเด็กมันมีอยู่ตั้ง4ล้านคนนะครับที่ตกหล่นคือ4ล้านคนนี่คือตกหล่นจากการสำรวจตกหล่นจากโครงการฉีดวัคซีนก็เลยทำให้มีประชากรที่มีกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นจำนวนมากอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะเป็นช่องโหว่ให้โรคมันแพร่ระบาดต่อได้ไปได้ก็จะ4ล้านนะไม่น้อยนะคุณผู้ฟังสมมุติ1ต่อ1เนี่ยแป๊บเดียวติดกันนะก็กลายเป็น8ล้านแล้วนะแล้วอีก1ต่อ1แป๊บเดียวติดกันก็16ล้านแล้ว16ล้านคนคือจะเท่ากับคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว18ล้านนะนะครับก็โรคหัดมันไม่ได้พึ่งพาการฉีดวัคซีนอย่างเดียวถึงจะสกัดได้นะครับมันต้องมีการแก้ปัญหาพวกเขาเรียกว่าอะไรภาวะทุพโภชนาการในเด็กอาจจะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้อันนี้บอกเล่า90แจ้งให้ทราบนะครับคือที่เขาซีเรียสนะคุณฟังมันไม่ได้มีหัดอย่างเดียวที่บังกลาเทศเนี่ยมันยังมีการระบาดของไข้เลือดออกด้วยมันมาพร้อมกันเลยรับศึก2ด้านโรงพยาบาลหลายแห่งก็แบกรับผู้ป่วยเกินจนเกินขีดความสามารถนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยไข้เลือดออกได้ประมาณ50คนกำลังต้องรับมือกับผู้ป่วยมากถึง500คนเฉพาะ8กันยายนที่ผ่านมาวันเดียวนะครับมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออก9รายมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 1,571 คนต้นปีตั้งแต่ต้นปีมาบังกลาเทศพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 45,475 รายเสียชีวิตไปแล้ว130รายโหหนักนะครับหนักก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอหรอกนะครับก็ต้องเรียกร้องทั้งวัคซีนทั้งป้องกันทั้งรักษาทั้งแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องกำจัดต้นตอไอ้พวกแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยเรื่องของการถ้ามันไม่เร่งดำเนินงานการควบคุมไข้เลือดออกก็อาจจะเข้าสู่สถานการณ์ที่มันแย่กว่านี้ได้นะครับผมขอดูไมค์แป๊บนึงโอเคตกใจนะครับสัญญาณขาดหายสัญญาณชัดหรือไม่อะไรยังไงแจ้งกันเข้ามาได้นะครับผมก็คุยไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูว่ามีความเคลื่อนไหวในหน้าจอผมก็โอเคละนะพูดถึงสุขภาพขออนุญาตคุยเรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอกฤตลี่ทองอินผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ครับบอกว่าเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเป็นโรคที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอครับผู้ป่วยต้องได้รับอินซูลินทดแทนอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องติดตามระดับน้ำตาลอย่างใกล้ชิดเพื่อเอาข้อมูลมาปรับปริมาณอินซูลินให้เหมาะสมกับการรับประทานอาหารทำกิจกรรมในแต่ละวันปรับให้เหมาะสมกับแผนการรักษาของแพทย์นะครับที่ผ่านมาผู้ป่วยต้องเจาะเลือดที่ปลายนิ้วตรวจระดับน้ำตาลวันละประมาณ4ครั้งโอ้โหนะครับเรานานๆไปเจาะเลือดทีนึงเจาะไปนิ้วแป๊บเนี่ยครั้งนึงเรายังหวัดเสียวเลย3สมมติว่า3เดือนเจอคุณหมอครั้งก็ตรวจครั้งนึงอันนี้คือวันละ4ครั้งต้องตรวจคือมันโอ้โหพูดฟังเจ็บปวดแล้วก็เป็นภาระด้วยนะครับเฉพาะเด็กแล้วก็วัยรุ่นที่ต้องเจาะเลือดเป็นเวลานานนะครับแล้วต้องพกอินซูลินด้วยนะถึงเวลาหลายท่านก็มีจะมีนาฬิกาตั้งเตือนเลยจุดถึงเวลาฉีดยาแล้วเนี่ยโอ้ฉีดเองต้องฉีดเองมันฉีดยังไงนะครับคือตอนนี้ที่พูดถึงนี้มาคือมันเป็นความลำบากของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเช่นหนึ่งมีต้องเจาะเลือดเองเจาะตรวจน้ำตาลเองวันละ4ครั้งเนี่ยมันเจ็บปวดมันทรมานครับตอนนี้มีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า CGM Continuous Glucose Monitoring เครื่องติดตามค่าน้ำตาลในร่างกายครับจะมีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กติดบริเวณหลังต้นแขนหรือว่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยเข้าท่านะเครื่องเนี้ยเขาจะส่งข้อมูลระดับน้ำตาลเข้ากับแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องครับทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ทีมรักษาทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลตลอดวันทุกทีเราจะเจอจะเห็นเฉพาะตอนเจาะเลือดนะเจ
จาะวันละ4ครั้งเราก็จะรู้ละครั้งนี้น้ำตาลเราสูงไหมต่ำไหมต่ำไหม4ครั้งแต่เนี้ยตัวเนี้ยใช้แอปพลิเคชันตัวนี้กับไอตัวเครื่อง CGM เนี่ยนะครับเราจะมีข้อมูลระดับน้ำตาลที่ต่อเนื่องอยู่ในแอปให้เราดูเลยนะครับข้อมูลตรงนี้สำคัญนะคุณฟังครับเขาจะเอาไปใช้ให้คุณหมอดูในการปรับใช้อินซูลินในการปรับการรับประทานอาหารในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมขึ้นอันนี้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำหรือว่าน้ำตาลสูงเกินไปนะครับแล้วก็ลดความทุกข์ทรมานจากการเจาะเลือดปลายนิ้ววันละ4ครั้งเนี่ยคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับนี้จากข้อดีของเครื่อง CGM เนี่ยนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1เรียบร้อยแล้วครับนะฮะคือจริงๆเขาเริ่มมาตั้งแต่1ตุลาคม65แล้วนะครับให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้เครื่อง CGM ตามแนวทางของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะสิงหาคม69ครับคุณผู้ฟังข้อมูลจากสปสช.มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว 6,458 รายรับเครื่อง CGM ไปแล้ว455รายหรือ 7% ของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับก็เบิกจ่ายเฉพาะตัวนี้นะแค่ 7% นี่นะเบิกจ่ายค่าบริการไปแล้ว 8,150,000 บาทก็คิดว่าแนวโน้มการรับบริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแน่ๆนะครับคือในปี66เนี่ยเขาวัดเขารับผู้ป่วยไป14รายนะครับ67 81รายปี68 242รายอ่ะปี69ตัวเลขยังไม่เกิดนะครับแต่เกินนี้แน่ๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ที่หลายท่านอาจจะทราบมานานแล้วหลายท่านอาจจะเพิ่งจะทราบว่าเออก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะนะครับก็เป็นเครื่องที่ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่1อ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องมานั่งเจ็บตัวเจาะเลือดวันละ4ครั้งเนี่ยทรมานมากนะครับอ่ะคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังย่อๆนะผมไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะเดี๋ยวอ่ะเรื่องนี้ครับไหนๆก็คุยละไหนๆก็คุยละนะครับจากกรณีที่ตำรวจกองปราบนำกำลังเข้าจับกุมพระวชิรยานอติโชตธรรมวโรหรืออดีตหลวงพ่อชดเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่อยุธยาหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคที่1ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินพฤติกรรมของทิศโชตนะฮะเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตัวเองครับและมอบเงินก้อนนี้ให้สีกาคนสนิทไปแปลงสภาพความแปลงสภาพเอาตังค์ไปซื้อนนท์ซื้อนี่วะนี่คือแปลงสภาพทรัพย์เบื้องต้นมูลค่าความเสียหายคาดว่าน่าจะ92ล้านบาทโอ้เกือบ100ล้านนะครับทำไมพระรวยจังจับกุมได้คากุฏิจับกุมได้คากุฏิวัดนะครับก็ที่มาของคดีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับบอกว่าตำรวจกองปราบรับเบาะแสจากลูกศิษย์วัดคนหนึ่งครับไม่ประสงค์ออกนามประสานข้อมูลมาให้ตำรวจกองปราบช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาข้อมูลพฤติกรรมคลิปหลักฐานต่างๆนะครับข้อมูลการเบียดบังทรัพย์ส่งให้ตำรวจหมดเลยตำรวจก็ได้มาเสร็จก็เอาเขาก็ต้องสืบต่อในทางลับนะครับสะสมหลักฐานสะสมอะไรให้พร้อมอ่ะเสร็จแล้วก็ยื่นเสนอขอออกหมายจับนะครับก็ท่านผู้จัดการก็บอกคนที่มาให้ข้อมูลนี่คือสำคัญเลยคือให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดหลายประเด็นเลยนะครับพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกานะครับรวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคลข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีของวัดแต่พบความผิดปกติ
นะครับเอาไปใช้ส่วนตัวเงินวัดไม่เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะครับเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินบางส่วนโอนไปยังบุคคลต่อมาจัดตั้งมูลนิธิแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดนี่นะครับเขาเงินมาให้วัดเอาไปเข้ามูลนิธิตัวซะแต่ออกใบอนุโมทนาในนามวัดนะครับก็พวกเส้นทางการเงินเขาคงยังไม่เปิดเพราะว่ามันเป็นยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนอยู่ในเสียรูปคดีนะครับตอนนี้กำลังขยายผลเขาให้มีคนอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่าเบื้องต้นตำรวจว่าน่าจะมีเพิ่มอีกสักคนสองคนนะที่ร่วมกันเป็นขบวนการนะครับเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทตำรวจก็สืบและก็เชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณเริ่มกันมาตั้งแต่2ปีที่แล้วประมาณนะก็เรื่องของพระธรรมวินัยก็เป็นเรื่องของพระสังฆาจารย์นะก็ว่ากันไปตำรวจก็คงไม่ไปยุ่งอ่ะแต่ตำรวจเขามุ่งเรื่องของคดีอาญาครับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตแล้วก็เส้นทางการเงินการฟอกเงินเป็นหลักนะพอเข้าไปจับกุมตรวจค้นนะ5จุดในจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนะตรวจค้นในกุฏิตรวจหมดตรวจยึดทั้งเงินสดเอกสารวัตถุพยานต่างๆนะครับเรื่องนี้ตำรวจบอกสืบตามสืบมา2เดือนแล้วตามสืบมา2เดือนนะครับเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะครับมีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาตำรวจไม่ชัวร์จริงก็ไม่กล้าออกหมายจับหรอกนะครับพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอก่อนดำเนินการออกหมายจับส่วนพยานหลักฐานสำคัญครับทั้งคลิปทั้งเอกสารสลิปการเงินก็อยู่ในสำนวนหมดแล้วตำรวจบอกนะครับจะเอามาใช้ประกอบการดำเนินคดีตามข้อกล่าวนะโอ้จะเจอเยอะนะครับพระพุทธรูปขนาดเล็กที่เป็นทองคำหลายองค์เลยเงินสดโอ้หลายล้านแล้วก็ทองคำแท่งอีกโอ้พระอะไรรวยจังรวยจังนี่หลายคนก็มาแซวพอดูคงดูคลิปนะครับใดในโลกไม่เท่าแรงโยกของอัตมา โอ้นะใครที่ดูคลิปดูอะไรก็คงผมว่าตอนนี้คือไม่ต้องคุยแล้วมันเห็นกันทั้งโซเชียลแล้วนะครับตำรวจก็ออกมาขู่ฟ่อๆนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไปแชร์คลิปเนี่ยนะตำรวจไซเบอร์เตือนนะไอ้พวกญาติโยมมือไวเนี่ยโพสต์คลิปลามกอนาจารเนี่ยอาจจะเข้าข่ายนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะนะครับเพราะว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะลามกข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนต้องไปหาเข้าถึงได้เนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ส่วนคนที่แชร์หรือส่งต่อสื่อลามกอนาจารอาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกแต่แค่แชร์ท่านก็เข้าข่ายจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับคือโทษเท่ากันเลยเพียงแต่เปลี่ยนมาตราเป็น14วงเล็บ5เป็นคนแชร์ครับก็ตำรวจไซเบอร์ฝากเตือนครับทุกท่านไม่โพสต์ไม่แชร์นักนะครับหรือละโมบอาจารย์ลงสื่อโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตนี่นะครับก็เห็นแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็อย่าส่งต่อกันแล้วกันนะครับเนี่ยแฟนรายการนั่นแหละถึงฤาษีจะบทยาแต่อาตมาจะบทอยู่อ๋อคือบางทีข่าวพวกนี้นะคุณฟังมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกมันจะฮาอีตรงคอมเมนต์นี่แหละฮาอีตรงคอมเมนต์นี่แหละแล้วผมก็อย่างคุณอยู่บอกเนี่ยถ้าเกิดว่าจับจริงๆไล่ตามจริงๆไอ้คนที่แชร์คลิปอะไรพวกนี้นะโซฟอร์เวิร์ดส่งต่อกันไปปุ๊บๆเนี่ยนะแล้วส่งฟ้องแล้วมันต้องจำคุกต้องอะไรเนี่ยจะรับไหวเหรอนะทศาลท่านก็งานเยอะอยู่แล้วนะครับราชทัณฑ์จะมีคุกขังพอขังหรือเปล่านะเอาก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็ยึดหมดเลยนะครับของกลางมีนี่ด้วยนะมีเครื่องนับเงินด้วยนะคุณผู้ฟังทำอย่างก็อยู่ในธนาคารน่ะคือเขาไม่ได้ไปค้นที่กุฏิอย่างเดียวเขาค้นหลายจุดมากและที่สำคัญไปค้น
จะบอกว่าจะเป็นคู่กรณีไม่ใช่ไหมคู่กระทำความผิดก็แล้วกันไปค้นบ้านของนางสาวปุญญวีหรือว่าศรีกาเอก็คนที่เป็นคลิปคู่อยู่กับอาตมานั่นแหละอายุ47ปีอายุไม่น้อยแล้วนะก็ข้อหาใกล้เคียงกันเลยสนับสนุนเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ซื้อทำจัดการรักษาทรัพย์ได้เบียดบังทรัพย์ทั้งนั้นนะครับข้อหายาวมากรวมถึงสมคบฟอกเงินไปตรวจค้นที่บ้านศรีกาเอพบพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์เขาเอาไปแปลหมดไงเอาเงินไปซื้อทองแล้วไปหล่อเป็นพระเก็บไว้ทองคำแท่งแล้วก็ทองรูปพรรณรวม90บาท90บาทตอนนี้บาทละ 70,000 โห 600,000 กว่าบาทใช่ไหม6ล้านกว่าสิ90บาทนี่6ล้านกว่าบาทนะครับเฉพาะทองคำแท่งนะรวมพระเครื่องเนื้อทองคำนะเงินสดอีก 3,590,000 กว่าบาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad 1เครื่องเอกสารที่ดินและก็บัญชีอีก10รายการนี่ไอ้นี่เนี่ยบัญชีนี่ยังไม่ได้ไปดูเจอแต่เลขบัญชีต้องไปเช็คกับธนาคารอีกทีว่าบัญชีนี้เงินเหลือในระบบจริงๆเท่าไหร่เพราะว่าบางทีสมุดไม่ได้อัปเดตที่ดินน่ะมีกี่ผืนมีกี่แปลงแปลงกี่บาทนี่เขายังไม่ได้รวบรวมออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุนอีก18รายการกรมธรรม์ประกันสุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำอีก6ใบใบซื้อขายทองคำอีก7ใบสลากออมสินอีก4ใบนี่ยังไม่รู้มูลค่านะโอ้นี่บ้านสีกาบ้านสีกาที่ดูแลทุกเจ้าดูแลพระรวยรวยนะครับคือที่มันเป็นประเด็นเนี่ยคุณผู้ฟังทิศโชติเนี่ยนะครับเขาเป็นเขาเรียกว่าไงดีเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีชื่อในด้านของการบุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยเหรียญเขาเหรียญเหนือดวงนี่คือดังมากหลายท่านคล้องนะหลายท่านคล้องนะครับครับมีคนไปขุดคลิปของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกเมื่อวันที่24ตุลาปี66เคยโชว์ว่าคล้องเหรียญนี้เหรียญเหนือดวงของหลวงพ่อโชติบอกว่าอันเนี้ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเหรียญเหนือดวงจตุคามหรือเปล่าเออเนี่ยคุณอนุทินห้อยเลยคือตอนนี้คว้างทิ้งยังไม่รู้นะครับแล้วก็ผมดูจากการที่เขาค่อยไปปลุกจับคากุฏิคาเรียกว่าคาสำรับกับข้าวเลยอ่ะกำลังฉันเนี่ยนะครับกำลังฉันเลยเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังอาหารภัตตาหารของท่านที่อยู่บนโต๊ะนี่โต๊ะเดียววางไม่หมดต้องวางบนเก้าอี้ด้วยอ่ะเอาเงี้ยมีทั้งกุ้งมีปลาผมดูไม่ผิดมันเป็นปลาชนินหรือปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดกุ้งก็คงญาติโยมมาถวายอ่ะพระรูปเดียวฉันทิ้งฉันคว้างอย่างเงี้ยโอเคท่านอาจจะฉันไม่หมดแล้วก็ให้ลงทานให้ไปแบ่งปันกันเราก็ไม่ว่าแต่ผมว่าความจำเป็นในการที่จะถวายพระตาหารให้พระมันต้องมากขนาดนี้เลยหรือแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจเนาะคือญาติโยมก็หิ้วกันมาคนละอย่างนั่นแหละพอดีมาพร้อมกันหลายอย่างก็เลยกลายเป็นภาพที่มันดูแล้วมันน่าคิดว่านี่คือสมณเพศที่บอกว่าละทิ้งทั้งดังโลกแล้วเหรอมีหม้อต้มสุกี้ด้วยนะเหมือนสุกี้ MK เลยหม้อแดงๆอ่ะคุณอาหารเยอะมากนะครับเยอะจริงๆมีทั้งอาหารหวานคาวนะครับแล้วก็มีของข่าวด้วยนะครับสีกาเอามาเสิร์ฟให้ถึงที่ตำรวจนี่หลักฐานแม้กระทั่งโต๊ะกลมที่มาก่อนในคลิปก็ต้องยกไปที่กองปราบนะเอาไปพิสูจน์เป็นหลักฐานพิสูจน์มาพิสูจน์อะไร DNA เหรอนะครับเดี๋ยวนะใช่คุณจูบอกเนี่ยยกโต๊ะกลมไปพิสูจน์หลักฐานด้วยนะครับเนี่ยคุณอัศวินว่าไงนะเอกอะไรเอกพูดดีมีสิทธิ์รวยเหรอเอกไปบวช ดีกว่าเดี๋ยวบ้านรถที่ดินหุ้นเนี่ยมีหมดนะครับคุณชลิตนวพงศ์สวัสดีครับนะครับ
ใช่คุณบีแฮปปี้บอกข่าวที่ออกมาข่าวอื่นเงียบไปเลยนะไอ้เรื่องงบประมาณปี70เรื่องหัวสวเรื่อง THAI พาสปอร์ตเงียบไปเลยตอนนี้นะครับเงียบไปเลยนะครับคุณเฉลิมชัยครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพระที่ดีคือพระพุทธรูปนับถือแต่พระธรรมโอเคครับคุณอัศวินผมว่าก็ คือพระคือผมไม่ได้แบนพระพุทธศาสนานะคุณผู้ฟังผมเป็นชาวพุทธ 100% นะแล้วผมก็ถึงเวลาตามเขาเรียกว่าตามพุทธศาสนิกชนที่ดีผมก็บวชนะผมก็บวชนะแล้วผมก็บวชวัดดีด้วยก็บวชให้คุณพ่อคุณแม่ตอบแทนพระคุณคือตามแนวชาวพุทธเลยอ่ะผมก็ดมนผมศรัทธาในพระธรรมนะผมศรัทธาเรื่องของกรรมเกิดจากการกระทำอะไรประมาณนี้คือผมว่าสำหรับผมอะธรรมะนี่มันคือคำสอนที่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาบอกว่ามันซิมเพิลที่สุดแล้วคุณทำอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นประมาณนั้นนะครับคุณปลูกอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นประมาณนี้นะครับอย่างผมก็ศรัทธาในเรื่องนี้แล้วก็มีพระผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมก็ให้ความเคารพนับถือนะครับมีไม่กี่รูปหรอกนะครับพอเกิดข่าวอย่างนี้มาเราก็นะแล้วก็ทุกวงการมันมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเนาะช่วงก่อนก็มีสีกาเลยนะสีกาก๊อปสีกาเลยนะโอ้โหนี่ก็ระดับพระเคจิอาจารย์ระดับพระราชาคณะทั้งนั้นเลยนะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเดี๋ยวคุยกันใหม่คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวโอ้จะ3 ทุ่มนะพักสักครู่ครับเดี๋ยวเบรกไม่ทันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของวันที่2ครับ

0: าผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: อุปล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วง Variety Talks
5: สองทุ่ม57นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ช่วง Variety ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมสาขาตลาดรถยนต์เอนันอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับเว้นวรรคซะหน่อยนะครับขอบคุณคุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับภายใต้โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่สามไส้เดือนและผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้ 100% ของจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวตอนนี้2ทุ่ม58นาทีขอบคุณคุณฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92แล้วก็เชียงใหม่ radio.com นะครับเดี๋ยว3ทุ่มผมต้องบายบายเลยนะครับเพราะว่าทางเชียงใหม่ radio เขาจะโอนสัญญาณกลับคืนไปที่สถานีแล้วนะครับแต่ว่าคุณฟังที่ติดตามฟังทาง TikTok แล้วก็คุยกันต่อได้เรื่อยๆนะครับตามเรื่องที่ผมได้เตรียมมาครับ คุณฟังครับเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับเมื่อเช้านี้ผมคุยกับภรรยาผมเนี่ยตอนที่ไปส่งทำงานตอนเช้าเนี่ยคุยกันก็บอกว่าเอ๊ะมันจะต่อไหมนะครับแล้วก็เพราะว่ามีข่าวออกมาพ่อค้าเขาบอกว่าเขาขายดีนะ ันช่วยได้เยอะเลยนะพอจะมีวงเงินเหลือไหมต่อไปสักหน่อยไหมผมก็ยังคุยกับภรรยาผมว่าถ้าต่อได้ก็น่าจะต่ออีกสัก2เดือนน่ะเต็มที่ก็ไม่เกิน3เพราะว่ามันจะมีไทยเที่ยวไทยรออยู่ในช่วงเดือนตุลาเนาะแล้วก็ธันวาเนี่ยก็ไทยเที่ยวไทยก็น่าจะวิ่งได้เต็มสตรีมก็คงจะถ้าจะต่อก็น่าจะ2เดือนน่ะแต่ถ้าโชคดีก็3ผมก็พูดเล่นๆไปงั้นน่ะปรากฏว่าคุณผู้ฟังตอนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสบอกว่ากระทรวงการคลังนี้พร้อมรับข้อเสนอพิจารณาเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องนะครับหลังการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นพิจารณาขยายเวลาโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อออกไปอีก 1-2 เดือน ก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยานี้แหละนะครับพอถามท่านรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติก็บอกว่าก็เม็ดเงินมันมีเหลืออยู่นะครับแต่จะมีการปรับสูตรจาก60 40ไปเป็นอย่างอื่นไปเป็น50 50ไหมหรือ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะชวนติดตามปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ช่วงหัวค่ำ14กันยายนนี้เพจ Facebook นฤทธิ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแจ้งว่าหัวค่ำ14กันยายน2569จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ Luna Occultation of Venus ช่วงเวลาประมาณ 19:28 ถึง 20:34 เมื่อสังเกตจากโลกบริเวณท้องฟ้าแข่งทิศตะวันตกดวงจันทร์จะค่อยๆเคลื่อนบทบังดาวศุกร์หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยท้องฟ้าเปิดชมได้ด้วยตาเปล่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำหลังดวงอาทิตย์ตกกลับขอบฟ้าดวงจันทร์และดาวศุกร์จะปรากฏเคียงกันทางทิศตะวันตกจากนั้นเวลาประมาณ 19:28 ดวงจันทร์จะค่อยๆเคลื่อนไปบังดาวศุกร์ทำให้ดาวศุกร์ค่อยๆหลับหายไปหลังดวงจันทร์ทั้งนี้ในวันดังกล่าววัตถุท้องฟ้าทั้งสองจะตกกลับขอบฟ้าในเวลาประมาณ 20:24 ส่งผลให้ไม่สามารถสังเกตช่วงสิ้นสุดการบังในเวลาประมาณ 20:34 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์เช่นการคำนวณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุท้องฟ้าการคำนวณหาระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์การตรวจหาและศึกษาโครงสร้างของชั้นบรรยากาศรวมถึงการตรวจหาวงแหวนของดาวเคราะห์ชั้นนอกดวงจันทร์บังดาวศุกร์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแนวพื้นที่ที่สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ได้ครอบคลุมพื้นที่บนโลกเพียงบางส่วนและแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งเนื่องจากดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากตำแหน่งที่ดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าในแต่ละพื้นที่จึงไม่เหมือนกันส่งผลให้แต่ละพื้นที่บนโลกรวมถึงประเทศไทยมีโอกาสสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ไม่บ่อยนักนฤทธิ์เตรียมจัดกิจกรรมสังเกตการดวงจันทร์บังดาวศุกร์วันที่14กันยายน2569พร้อมชมความสวยงามของวัตถุท้องฟ้าในคืนดังกล่าวตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 22:00 ณหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนทั้ง4แห่งได้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมาขอนแก่นฉะเชิงเทราและสงขลาดูแบบเต็มตาผ่านกล้องโทรทัศน์เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริ

0: รับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมวลอากาศเย็นมาแล้วดันร่องมรสุมพาดตอนกลางประเทศ 10-13 กันยายนนี้ฝนหนักหลายพื้นที่นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง 10-24 กันยายนสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ประเทศตอนบนเริ่มมีฝนตกชุกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันไปและฝนฟ้าคะนองจะเริ่มตกหนาแน่นมากขึ้นระหว่าง 10-13 กันยายนโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนน้อยในช่วงที่ผ่านมาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนกลางล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนและฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องต้องเตรียมรับมือและเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงบางช่วงเป็นพิเศษซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายในชุมชนเมืองเนื่องจากมีตัวการสำคัญมาสมทบกันทั้งร่องมรสุมและมรสุมแรงขึ้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนดันให้ร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมรสุมมีกำลังแรงขึ้นพัดปกคลุมประเทศทิศทางลมตอนบนแปรปรวนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนส่วนภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนฝนน้อยลงบ้างอากาศเย็นลงเล็กน้อยอากาศเปลี่ยนแปลงระวังรักษาสุขภาพส่วนสภาพอากาศในช่วงวันที่14-24กันยายนร่องมรสุมยังสวิงขึ้นลงระบบลมยังแปรปรวนมรสุมกลับมาพัดตามปกติและยังต้องติดตามพายุด้วยที่มีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ภาคอีสานหากไม่อ่อนกำลังลงก่อนเป็นพฤติกรรมตามปกติของสภาพอากาศในช่วงปลายฤดูฝนเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งพื้นที่ที่มีฝนน้อยควรเร่งเตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าแต่พื้นที่ที่มีฝนมากต้องเร่งพร่องน้ำหรือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำรอการระบายโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นลมแรงชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระวังจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25 บาทรับ1 คะแนนและ

0: วันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: We feel the music.
1: Mà lên kem tôi cùng là cái này.

มักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็งคุณบายเพราะฉัน

0: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชิ่งอัพ
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

จริญสุขญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนรายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบมาปะกับญาติกับโยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่มีจิตเป็นกุศลได้นำเอาธรรมะมาเผยแผ่ร่วมกับตนอาตมาภาพขอบใจนักๆขอบใจหลายๆเช่นเดียวกันต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังรายการนี้ว่าไม่ออกต้องวังเหนือลำปางเนาะแม่น่ะเนาะแม่ออกบ้านปะตึงหลวงปูล่าแล้วก็มีโยมที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่เที่ยวช้างเผือกที่โทรมาสองสามวันนี้บอกว่าฟังหลวงปู่อยู่ตลอดประเดี๋ยวนี้เป็นหลวงปู่แล้วนะ80 81นั่งเข้ามาได้3-4 วันละ81นั่งเข้ามาได้3-4 วันตรงวันเนี้ยนะญาติโยมขึ้นไปขึ้นมามันก็ผ่านไปเนาะทุกคนอะผ่านเหมือนกันหมดขนาดที่ยัดรายการอยู่เนี่ยก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วหลายวินาทีโดยหมดลมหายใจออกไปหลายครั้งแต่ยังดีมันยังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอยู่ตลอดเวลาชีวิตคนเราจึงอยู่ได้ฉะนั้นญาติโยมก็ต้องขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเดือน11เนื่อแรม14ค่ำปั๊มว่าเป็นวันอุปโปสถศีลเป็นวันแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นในวันนี้เอามาไหว้พระรัตนตรัยไหว้คุณพ่อคุณแม่อุปอาจารย์อุปชาเพื่อเป็นมงคลเดี๋ยวจะบอกข้อศีลเป็นการเตือนสติเพราะศีลนั้นมีทุกคนอยู่ในจิตในใจศีลมีธรรมมีญาติโยมหูศีลหูธรรมแต่ว่ามันมีศีลมีธรรมนี่กับยังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เนี่ยในละโทรมาถามว่าหลวงปู่เรื่องตุเจ้าอย่างกำ

ก็เดือดร้อนอันเดือดร้อนนี้แม้ยังเป็นใจอีปล้ำเหลือแต่ว่าคุณยมกระโทมาบ่ายสองบ่ายสามโมงเนี่ยพูดถึงเรื่องอย่างอีผงอันนี้จังเตะบนว่าทุกอย่างมันบัดเตียงแต่แน่นอนมันจึงมีอย่างมันเหมือนกันหมดมันเป็นไปบัดได้ขนาดลูกเขาสองคนเนี่ยเกิดจากท้องแม่มานามสกุลเดียวกันยังคิดอันนี้ใส่แตกต่างกันไอ้คนหนึ่งเรียนหนังสือเก่งว่านอนสอนง่ายหูจับปุ่นหูจับปุ่นคนหนึ่งมาเอาไหนเลยเนี่ยขี้คร้านขานกล่อมยะแถมก็เมาเหล้าเมายาตัวเนี่ยมาลูกเขาแต่ๆมีสองคนขนาดสองคนมันยังอย่างอีและอันนี้เป็นหมู่กี่ล้านคนนะเนาะว่าจะเป็นนักบวชว่าเป็นกระหัตอันนั้นเต้าที่หลวงปู่ก็ดูเนี่ยมันเป็นกรรมและเป็นเวรของแต่ละบุคคลคนเอาเนี้ยมันหูศีลมันหูธรรมหูศีลหูธรรมหูเหลือตุเจ้าน้องตองก่อนหูเหลือญาติเหลือยมก่อนบางท่านมันหูก่ะอย่าศีลห้ามีกี่ข้อหูหมดศีลแปดมีกี่ข้อหูหมดศีลสิบมีกี่ข้อหูหมด237หูหมดตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อ237 311ข้อหูหมดกฎหมายมีอย่างใดหูหมดอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนบุญอันไหนบาปหูทั้งนั้นมันหูว่ามันไม่ดีว่ามันผิดเนี่ยที่มันหูนะมันหูบ่ได้มันบ่มีธรรมะมีความละอายอยู่ในจิตในใจคนว่ามีหิริความละอายว่ามีโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมต่อการกระทำของตัวเองอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

่มันบกหัวมันบ่มีศีลมันมีธรรมฉะนั้นญาติโยมมันต้องมากุดนักปวดหัวนะผมจะโทรมาหาหลวงปู่นะเป็นกรรมเว้นของภัยของบ้านของแต่ละท่านมองตัวเก่าตัวเฮาดีกว่ามองตัวเฮาเนี่ยว่าเฮาเหมือนเปิ้นก่อเฮาทำเหมือนเปิ้นก่อเฮาอู้เหมือนเปิ้นก่อเฮาคิดเหมือนเปิ้นก่อมองตัวเก่าไม่ได้ไปมองเอาเรื่องเขาญาติโยมเรื่องเขาเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราบางครั้งใจคิดไปในทางที่ไม่ดีลั่นวาจาไปในทางที่ไม่ถูกมันจะเป็นกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังประการสำคัญเป็นวจีกรรมังเป็นมโนกรรมังอันนี้ตอบเงื่อนะตอบเงื่อกว้างๆอย่างเงี้ยเนอะเอาละเอามาไว้พระรัตนะได้ดีกว่าเอาเนี้ยเป็นที่จังดีปึงแต่ผมแน่นะคนบางคนนี่ไว้ถึงวันถึงวันยังเมาเหล้าถึงวันอยู่นะต่ออาจารย์หังฉัมมาฉัมบุชอเป็นก็ว่ามีโยมคนหนึ่งโอ้หลวงปู่อันบักโขเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่หูมดอะฟังตุเจ้าตนนั้นเทศตนนี้เทศโอ้ตุเจ้าก็เทศดีสอนดีแท้เหม็นกันมุดตึงวะเนี่ยมันฟังได้น่ะมันหูได้น่ะแต่มันก็เมาได้น่ะเป็นกรรมเป็นของแต่ละบุคคลนะต้องเก็บมันขึ้นยมเนอร์เอาทำเอาดีที่สุดเอาละเอาไว้พระเนอร์อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อาจริยคุณังอุปัชยคุณังอาอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาพระอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์อุปัชยาอาจารย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ช

กิงนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้วาระที่สองข้าพเจ้าขอถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการฆ่าประมาถึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิศีลข้อนี้ละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของบ่ได้ให้กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการประพฤติผิดในกามในสามีภรรยาของคนอื่นมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบส่อเสียดทิสินนินทาสุราเมรยะมัจฉะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสินสิกขาบทนี้เว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราเมลัยสิ่งเสพติดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททิมานิปัญจสิกขาปทานิเหล่านี้คือสิกขาบท5ประการสีเลนะสุขติยันติบุคคลจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะถึงพร้อมไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติยันติบุคคลจะถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลพึงชำระสินเออหมดจดสะอาดอิติปิโสปะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิเมตังอวมังคลัญจา
โยจามนาปวสกุณสัสโทปปะกะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญายิโกปัจจัตตังเวติตาโพวินยุหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจา

ตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเณรจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสภูกะลาเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยทักขิไนโยอัญจะเลกะระณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจะมนโปสกุณัสสะสัทโธปาปะกะโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุถอนทุกสิ่งทุกอย่างโลกาเปียทิยะโตอังภาเกนิอาลิ

ตะรังสัมบูติตวะจะอัปตะตัมหาบุตตาสิธานะโสเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตหุตุสัพพทาปะหินะเตจะอัปตะตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาสักกัตตวะพุทธะรัตนังโอสัทธังอุตตังังวัลลังเกตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตวะธัมมะรัตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังปะลิลาอุปัสสะมนังธัมมะเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพปะยาอุปัสสะเมนตุเตสักกัตตวะสังขารตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังอาหุนายังปะหุนายังสังฆาเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรคะวุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสตุเตชะยะมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสตุเตชะยะมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังอัตถิอุณณสวิจโยธัมโมโลเกอนุตตรโรสัพพสัตตะอิตัตถยะตังตังกันงายเตวะเตปัลิวัจเจลาจะตันเตอมนุสิกิปะวะเกปยัคเคนะเกวิเสปุเตอกัลละมรณีนะวาสัพพะสัมมามรณะมุตโตตะเปตุกัลละมาริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาสุตตะสีลังสัมมาทายะตัมมังสุจริตังจะเรตัสเสวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปุจจังทารณังวจนังคารุงปะเรสังเทสนังสุตโตตัสสะอายุปวัตตะเตเตภวัตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตอังพุทธังคะปริตยันตุนิมิตตังสักัตตวนัตถิเมอธิอุณสวิจโยมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมารักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมที่จะลงโลกาเปียติเจ็บไข้ได้ป่วยในสรีระร่างกายอย่างนักอย่างนากินยุกกินยามารักษาบหายขอคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์ต่างๆเหล่านี้
จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นอันตรธานเสียหายแม้ว่าตนข้าพเจ้าญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไปก็มีใจกับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยโจรภัยอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคภัยอย่าได้มาใกล้มากายญาติตนตวงของข้าพเจ้าและญาติโยมขอทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยสติและปัญญาแม่นว่าญาติโยมทำการค้าการขายก็ขอให้ค้าแม่นขายมันจำเริญหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขผังพลังกรมอุตุประกาศบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมตกอยู่เสมอมีมาตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วาถึงปัจจุบันตุหนองตองก็อายุผ่านไปยมก็ผ่านไปและต้องผ่านไปจนถึง120ปีตวานี่กินของงายแล้วก็อยู่วัดปั่นตอนพระตาหนาบีตายแล้วนะกินข้าวตอนแล้วก็ประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการอาตมาในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และผู้รักษาการเจ้าคณะเพิงหางดงพระครูรัตนธรรมปินิตรองพระครูปัญญาวัชราวุฒิเจ้าคณะตำบลเลขาได้นัดประชุมกันเกี่ยวกับงานครบ100วันของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่จะมาถึงวันที่18นี้แล้วก็อู่ประชุมเรื่องงานธรรมทูตต่อด้วยการสอบธรรมสนามหลวงตวาก็เจริญพรท่านนายอำเภอนายกเทศมนตรีตลอดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและโรงเรียนอ่างดงรัฐราชอุปถัมภ์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานและมหาลัยน็อตสถานที่จะจัดกันนั้นตกลงเอาที่มหาลัยน็อตเชียงใหม่อยู่ที่เขตอำเภอหางดงเป็นที่จัดมีการกระทำบุญวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันพ่อวันแม่ตกลงกันเอาที่หั่นที่จังมหาลัยน็อตหอประชุมนานาชาติซึ่งกว้างขวางที่จอดที่ยังรถลาอันยังต่างๆก็สะดวกฉะนั้นญาติโยมงานจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเมื่อหน่วยงานราชการไปพร้อมกันแล้วก็เป็นการที่จะกระทำบุญอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีการสวดพุทธมนต์ทั้งมาติกาและสวดมนต์แสดงธรรมเทศนางานทำสิ่งเหล่านี้ร่วมจิตร่วมใจกันทำเดี๋ยวต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องธรรมทูตก็เรียกว่าเอาพร้อมๆกันไปนะบูรณาการกันเข้าไปฉะนั้นญาติโยมแขกที่จะมาญาติโยมที่จะไปก็ขอแต่ละวัดวัดละ10คน10คนทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหน่วยงานราชการก็ไปกันที่มาลัยน็อตญาติโยมท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสเวลาเจริญพรเนอวันนั้นตุ๊ปู่ตัวเนี้ยจะเป็นองค์เทศนาธรรมมหาลัยน็อตกว้างขวางมากอยู่ในห้องแอร์นะวันนั้นนะอยู่ห้องแอร์เนออันเนี้ยกิจการกิจกรรมของคณะสงฆ์และญาติโยมต้องทำร่วมกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันก็ตกลงกันไปที่เรียบร้อยคนนั้นครับหน้าที่อย่างอันคนนี้ครับหน้าที่อย่างนี้นะเอาทำเพื่อเป็นการถวายพระกุศลนอกจากนั้นญาติโยมก็อู้ถึงเรื่องการสอบธรรมสนามหลวงที่จะมีวันที่21 22 23 24เดือนตุลาสอบนักธรรมชั้นตรีสนามสอบนั้นยังไม่แน่นอนแต่นักเรียนชั้นตรีมีประมาณเกือบ100คนในปีนี้
ฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่เขาว่าสบายเหมือนตุ๊นี่นะใครโหก็มาบวชเตอะว่าสบายเหมือนตุ๊ก็ญาติโยมท่านผู้ฟังนั้นเป็นกรรมเขาว่ากันมาได้สบายสบายเหมือนตุ๊นี่หรอกินข้าวแล้วก็นอนหลับอึ่งปึงตื่นมากกว่าฉันเขาตอนกินเขาตอนก็นอนหลับไปเอากรรมที่ไหนมาว่าเนาะญาติโยมขนาด80แล้วนะยังต้องทำงานคนเอาอยู่เดียวดายเนี่ยบัดทำการบัดทำงานบัดคิดอะไรอย่างสมองฟอนะบอกเนี่ยจะเป็นอมพึกจะเป็นอมพาสมันต้องคิดมันต้องทำแต่บังเอิญเกินกำลังของตัวเองเอาต้องหูสภาพของตัวเก่าตัวเจ้าทำงานโยมนิมนต์ไปไหนไปมดอย่างวันที่12นี่ธรรมสัญจรของเพื่อสารพีที่วัดดอนจืนตุลุงก็จะไปเวลา8โมงจะเทศละเอนะวันนั้นนะหลวงพ่อเจ้านะสารพีกับร้องและญาติโยมไผ่ค่อยฝนตกคล่องยังไม่อ่ะดีๆผู้เอาม่วนบ่ได้เนื้ออันนี้นะท่านทั้งหลายปะกันแน่นะแม้แต่ตาข้ามนะตาข้ามตำบลแม่เหี้ยก็จะพบปะกับญาติกับโยมธรรมสัญจรแล้ววันที่12นั้นกองงานอายุวัฒนะมงคลหลวงพ่อวัดพระธาตุเจ้าโดยสเก็ตซึ่งแก่กว่าธรรมภาพไป1ปี9โมงก็จะเริ่มพิธีหลวงพ่อครูบาบุญมาวัดพุทธนิมิตอำเภอจำตอง80ปลายละก็จะได้ไปเมื่อคืนไปธรรมสัญจรเอาละโอ้จะเป็นมาเป็นเวลาล่วงเลยพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ 19 สิงหาคมพุทธศักราช 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว 2. บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด 3. บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด 4. บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการข

0: ประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสือกชะตาพระอธิการบุญเป็งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาช่วงเช้า9:39 อาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในไทยธรรมทั้งหลายติดต่อ098-017-8170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายก็ขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 ให้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28 ธันวาคม 2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา8:00 น.เพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
2: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิต ใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
3: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเปิ้นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมิฬจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาเบานักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่ซอยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่มปืนบ้านฝูงแดดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเป้าจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะคลองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีหยังกินนี่สินจะมีกันทั่วบ่ทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเอ้ย
4: ปริศนาการตื่นตี3ถึงตี5โอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตี3ถึงตี5บ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดขึ้นสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตี3ถึงตี5ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นปริศนาการตื่นตี3ถึงตี5โอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตี3ถึงตี5บ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บ ุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดขึ้นสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตี3ถึงตี5ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นรู้
5: แห่งในไทยไม่ได้ถูกสร้างโดยมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากปาฏิหาริย์และบางที่เหมือนมีบางสิ่งเลือกสถานที่เองภาคเหนือของไทยไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่เต็มไปด้วยตำนานที่ผสมระหว่างพุทธเทวดาและอำนาจลึกลับนี่คือ9สถานที่ที่ถูกเล่าขานว่าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นธรรมดาเริ่มจากวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ที่ช้างเผือกเลือกเองเดินวน3รอบก่อนล้มลงมันรู้ว่าที่นี่คือที่สถิตของพระธาตุวัดพระธาตุหริพุนชัยตำนานเล่าว่าแผ่นดินเคยส่งเสียงก้องในวันที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดเจดีย์หลวงเจดีย์ยักษ์ที่แม้พังจากแผ่นดินไหวแต่พลังศรัทธายังไม่เคยสลายและยังเป็นที่ตั้งของเสาอินทขินที่เชื่อว่าปกป้องทั้งเมืองวัดพระธาตุลำปางหลวงที่คุณจะเห็นเงาพระธาตุกลับหัวปรากฏการณ์ที่ยังอธิบายไม่ได้ชัดเจนวัดพระธาตุดอยตุงจุดเริ่มต้นพุทธศาสนาในล้านนาจากตำนานธงตะขาบที่ปลิวไปกำหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์วัดจามเทวีหรือกู่กุดเจดีย์โบราณที่แตกต่างจากทุกแห่งมันท้าทายการเวลาและยังคงอยู่จนถึงวันนี้วัดอุโมงค์ลึกลับใต้ดินที่สร้างขึ้นเพื่อการภาวนาแต่บรรยากาศกลับชวนขนลุกอย่างบอกไม่ถูกวัดเจ็ดยอดจำลองพุทธคยาและเคยเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกระดับโลกและสุดท้ายวัดพระสิงห์ที่ประดิษฐานพระพุทธสีหินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานการเดินทางข้ามแผ่นดินทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมแต่คือร่องรอยของความเชื่อที่ผสมระหว่างคนเทวดาและบางสิ่งที่เราอาจยังไม่เข้าใจแล้วคุณล่ะคิดว่านี่คือปาฏิหาริย์หรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่มนุษย์สร้างขึ้น
6: คุณเชื่อไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกปัจจุบันกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วเมื่อ 2,500 ปีก่อนยินดีต้อนรับสู่จุดตัดระหว่างควอนตัมฟิสิกส์และพระอภิธรรมโลกที่สสารไม่มีอยู่จริงมีแต่เพียงการสั่นสะเทือนของพลังงานที่ว่างเปล่าในขณะที่โลกตะวันตกเพิ่งค้นพบว่าอะตอมประกอบด้วยความว่างเปล่าถึง 99%แต่ในพระไตรปิฎกได้ระบุถึงกลาปะหรือหน่วยย่อยที่สุดของสสารที่เกิดดับรวดเร็วถึงล้านล้านครั้งต่อวินาทีสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าอนุภาคควอนตัมพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ารูปปรมาณูที่ไม่มีตัวตนถาวรเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลถูกบันทึกไว้ในใบลานนานก่อนจะมีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเสียอีกลองดูเรื่องมิติการเวลาสิครับวิทยาศาสตร์บอกว่าเวลาเป็นสิ่งสัมผัสแต่ในทางพุทธจิตคือตัวสร้างการเวลาถ้าจิตหยุดนิ่งการเวลาก็ไม่มีความหมายสิ่งที่ไอน์สไตน์พยายามพิสูจน์ด้วยสมการอันซับซ้อนพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์ด้วยการหยุดนิ่งของสมาธิตลกร้ายก็คือมนุษย์เราทุ่มเงินมหาศาลสร้างเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อหาจุดกำเนิดจักรวาลแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าจักรวาลกว้างศอกยาววาหนาคืบนี้อยู่ในตัวเรานี่เองจิตคือผู้สร้างจิตคือผู้ทำลายและจิตคือผู้ที่ขังเราไว้ในคุกแห่งมิติที่เรียกว่าสัมสารวัฏสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือกฎแห่งกรรมมันไม่ใช่เรื่องของเทพเจ้ามาลงโทษแต่มันคือกฎแห่งเหตุและผลหรือ action and reaction ในฟิสิกส์ทุกแรงสั่นสะเทือนที่คุณส่งออกไปผ่านความคิดมันจะสะท้อนกลับมาหาคุณเสมอในรูปแบบของมวลสารและเหตุการณ์นี่ไม่ใช่ความเชื่อที่งมงายครับแต่มันคือคณิตศาสตร์ของจักรวาลที่แม่นยำยิ่งกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เครื่องไหนๆวันนี้คุณยังมองหาความจริงจากนอกตัวอยู่ไหมครับในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางไปดาวอังคารพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางกลับบ้านที่แท้จริงนั่นคือการหลุดพ้นจากพันธนาการของอะตอมและพลังงานทั้งปวงจักรวาลในกำมือของคุณหรือคุณคือธุลีในกำมือจักรวาล
7: สิบพระเกจิที่มีอายุมากกว่า100ปี1หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์อายุ101ปี 2. หลวงปู่หมุนวัดบ้านจ่านจังหวัดศรีสะเกษอายุ109ปี3. หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรอายุ111ปี4. หลวงพ่อเคนวัดถ้ำเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีอายุ111ปี5. หลวงปู่สุภาวัตศิลสุภารามจังหวัดภูเก็ตอายุ116ปี6. หลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์อายุ127ปี7. หลวงปู่หินวัดโพธารามจังหวัดขอนแก่นอายุ135ปี8. หลวงปู่พิบูลวัดพระแท่นจังหวัดอุดรธานีอายุ135ปี9. หลวงปู่คามน้อยวัดภูกำพร้าจังหวัดมุกดาหารอายุ238ปี10. หลวงปู่สูงวัดไทยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษอายุไม่ทราบแน่ชัด 10. พระเกจิที่มีอายุมากกว่า100ปี 1. หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์อายุ101ปี 2. หลวงปู่หมุนวัดบ้านจ่านจังหวัดศรีสะเกษอายุ109ปี 3. หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรอายุ111ปี4. หลวงพ่อเคนวัดถ้ำเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีอายุ111ปี 5. หลวงปู่สุภาวัตศิลสุภารามจังหวัดภูเก็ตอายุ116ปี 6. หลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์อายุ127ปี 7. หลวงปู่หินวัดโพธารามจังหวัดขอนแก่นอายุ135ปี 8. หลวงปู่พิบูลวัดพระแท่นจังหวัดอุดรธานีอายุ135ปี 9. หลวงปู่คามน้อยวัดภูกำพร้าจังหวัดมุกดาหารอายุ238ปี 10. หลวงปู่สูงวัดไทยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษอายุไม่ทราบแน่ชัด
8: คุณจะตกใจถ้ารู้ว่าพระสงฆ์ที่เคยนั่งฟังธรรมด้วยกันเดินบิณฑบาตสายเดียวกันกลับต้องมาแตกหักกันรุนแรงจนต้องแยกทางเพียงเพราะเรื่องเล็กๆอย่างการเก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์หรือการฉันอาหารหลังเที่ยงไปแล้วนิดหน่อยครับจากรอยราวเล็กๆวันนั้นมันได้ลุกลามกลายเป็นการต่อสู้ทางแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนานั่นคือสงครามเย็นระหว่างเถรวาทและมหายานฝ่ายเถรวาทหรือกลุ่มพระเถระผู้ใหญ่ยืนกรานว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรต้องรักษาไว้อย่างนั้นห้ามตัดห้ามเติมเป้าหมายคือการหลุดพ้นส่วนบุคคลหรือการเป็นพระอรหันต์เพื่อดับทุกข์ให้จบในชาตินี้ครับแต่กลุ่มพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่ามหายานซึ่งแปลตรงตัวว่าพาหนะลำใหญ่กลับมองต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วกฎบางอย่างต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยและที่สำคัญพวกเขาตั้งคำถามที่แทงใจดำว่าถ้าเรามุ่งแต่จะเอาตัวเองรอดไปนิพพานคนเดียวแล้วคนที่ยังจมกองทุกข์อยู่ข้างหลังล่ะใครจะช่วยมหายานจึงชูแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยอมทิ้งโอกาสนิพพานของตัวเองเพื่อกลับมาช่วยขนสัตว์โลกให้หมดก่อนแล้วค่อยนิพพานเป็นคนสุดท้ายแนวคิดนี้ยิ่งใหญ่และกินใจคนหมู่มากจนแพร่ไปทั่วเอเชียเหนือทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีในขณะที่เถรวาทก็อย่างรากลึกในศรีลังกาพม่าและไทยสองฝ่ายนี้เฉือนคมกันมาตลอดหลายร้อยปีฝ่ายหนึ่งมองว่าอีกฝ่ายแต่งคัมภีร์ใหม่ไม่ใช่พุทธแท้ส่วนอีกฝ่ายก็เรียกพวกแรกว่าหินนยานหรือพาหนะลำเล็กที่คับแคบและเห็นแก่ตัวแล้วสรุปว่าสู้กันมาเป็นพันปีใครคือผู้ชนะกันแน่ครับความจริงที่น่าเจ็บปวดก็คือในขณะที่พุทธศาสนาสองนิกายนี้กำลังเถียงกันและแยกย้ายไปเติบโตนอกประเทศแผ่นดินแม่อย่างอินเดียกลับถูกกองทัพต่างศาสนาบุกกวาดล้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างนาลันทาถูกเผาทำลายจนราบเป็นหน้ากลองคัมภีร์ถูกเผาทิ้งพระสงฆ์ต้องหนีตายจนพุทธศาสนาแทบจะสูญสิ้นไปจากอินเดียเลยครับสุดท้ายมันไม่มีใครชนะหรอกครับเพราะแก่นแท้ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่การมานั่งเถียงกันว่าเรือของใครใหญ่กว่าหรือเรือใครเป็นของแท้ดั้งเดิม แต่เป้าหมายคือการใช้เรือลำนั้นข้ามฝั่งไปให้พ้นจากความทุกข์ต่างหากตราบใดที่คุณยังโกรธยังเกลียดยังมีความทุกข์ไม่ว่าคุณจะแขวนป้ายชื่อนิกายอะไรมันก็ไร้ความหมายทั้งนั้นแล้วคุณล่ะครับคิดว่าการรักษาของเดิมไว้แบบเป๊ะๆหรือการปรับตัวเพื่อช่วยคนได้มากขึ้นแบบไหนคือสิ่งที่โลกยุคนี้ต้องการมากกว่ากัน

ันนี้ผมกับเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรได้รับปริศนาธรรมที่กล่าวไว้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังผู้เป็นบัณฑิตเป็นปราชญ์ที่ควรรู้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งมนุษย์มนุษย์ที่เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็นำสืบทอดถ่ายทอดกันให้เราได้รับรู้รับทราบกันวันนี้และวันหน้าคำสอนคำเตือนโบราณอาจารย์บัณฑิตว่าปริศนาธรรมข้อแรกทองแท่งจะไร้ค่าก็มีความหมายว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีคนสนใจศึกษาก็เหลือน้อยเต็มทีผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าทั้งพระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ก็เบือนหน้าหนีพระธรรมคำสอนกับทั้งผู้คนก็ไม่นิยมเข้าวัดฟังธรรมเห็นวัดเป็นสถานที่ไม่น่าอภิรมย์เข้าวัดเพื่อไปเที่ยวแต่ไม่เห็นเนื้อแท้ของทองคำส่วนปริศนาข้อที่สองพระปฏิมาเป็นกากปูก็มีความหมายในยุคปัจจุบันและในอนาคตว่าผู้คนจะมองว่าเป็นเพียงรูปเคารพเป็นเพียงอิฐหินดินปูนเป็นของประดับเริ่มไม่เคารพพระพุทธรูปและเริ่มเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นกับทั้งมองว่าเป็นแค่วัตถุสิ่งของปริศนาข้อที่สามปรากเปื้อนจะเพิ่มพูนก็มีความหมายในปัจจุบันและอนาคตว่าความชั่วเร็วซามของผู้คนและความมีมิจฉาทิฐิความเห็นผิดจะเริ่มลุกลามแผ่ขยายมากขึ้นกับทั้งความหยาบกระด้างและความมีนิสัยเถื่อนถอยของผู้คนจะลุกลามเป็นเหมือนกรากเกลื่อนที่ติดต่อกันได้จากพฤติกรรมเรียนแบบกันจะปรากฏให้เห็นจนดาดเดินไปทุกแห่งปริศนาธรรมข้อที่4พระพิรุณจะ

0: Vibration Up.
1: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
0: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
2: สอนว่า
0: การสะสมบาปนำความทุกข์มาให
1: ้การไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบความสุข
0: การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก
1: กรรมย่อมจำแนกสัตว์โลกให้เลวหรือดี

0: เหตุบรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์

0: ตนด้วยความอดทนและเสียสละ
1: นี่คือธรรมะของชาวบ้าน
0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดและคนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงเมื่อทำกรรมดีดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของคนไทยเราอย่างหนึ่งก็คือปกติในเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเราก็จะสร้างความดีกันในเรื่องการขนทรายเข้าวัดเนาะการตักบาตรทำบุญฟังธรรมแล้วก็มีการไปขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่แต่ที่พวกเราทำเป็นพิเศษก็คือเราได้มาอยู่วัดปกติสงกรานต์เนี่ยเราก็จะอยู่บ้านกันเนาะเพื่อที่จะทำเตรียมอาหารเตรียมอะไรไปใส่บาตรแล้วก็เตรียมของไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพวกเราพากันมาปฏิบัติธรรมในวัดนะเนี่ยก็ถือว่าพวกเราในทำได้ทำในสิ่งที่มันเป็นบุญพิเศษนะคะปกติวันสงกรานต์เนี่ยเราก็จะไปเขาเรียกว่าใส่บาตรก็เป็นการให้ทานที่เป็นวัตถุสิ่งของเนาะแล้วก็มีการไปขอขมาก็เป็นการขออภัยมีการให้อภัยกันก็เรียกอภัยทานแต่วันนี้อาจารย์ได้นำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นว่าในบรรดาการให้ทั้งปวงสัพพทานังนะฮะธรรมทานังชินาติในบรรดาการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะคะทีนี้การให้ธรรมะเนี่ยให้อย่างไรนะพวกเราลองตั้งใจฟังนะพวกเรามาดูสิ่งที่เป็นคู่กันอะไรคู่กับตาร
4: ูปคู่กับตา2เสียงคู่กับหู3กลิ่นคู่กับจมูก4รสคู่กับลิ้น5สิ่งสัมผัสกายได้แก่เย็นร้อน

0: แข็งตึงไหวคู่กับกาย6
1: ธรรมะคู่กับใจเห็นไหมเพราะนั้นการให้ธรรมะเนี่ยคิดให้ดีนะฮะเรากำลังให้สิ่งหนึ่งที่กำลังกระทบใจเขาเราจะให้ยังไงล่ะพวกเรามาดูนี่นิ้ว5นิ้วนี่เป็นอุปกรณ์การสอนนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปกระทบตาใจก็คิดเรื่องรูปจริงไหมใจคือก็รับเรื่องราวเกี่ยวกับรูปเสียงกระทบหูใจก็รับเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงจริงไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นของใครของมันนะถ้ากำลังรับรู้ทางตาเข้าไปที่ใจเนี่ยมันไม่รับทางหูนะแต่ตอนนี้เราเหมือนพร้อมกันเนาะเหมือนพร้อมไหมคะเอ๊ะก็เห็นอาจารย์ด้วยแล้วก็ฟังเสียงอาจารย์ด้วยถูกไหมแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่พร้อมกันแสดงว่ามันเร็วมากไหมคะเร็วมากเร็วขนาดไหนก็ต้องไปเรียนอภิธรรมคนที่เรียนอภิธรรมก็จะรู้ว่ารูปเกิดดับหนึ่งรูปอย่างเช่นรูปเสียงเนี่ยนะฮะรูปเสียงเกิดดับแค่หนึ่งรูปอายุของมันนานเท่าไหร่อายุของรูปเนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอายุของรูปหนึ่งรูปเนี่ยมีความนานเนี่ยเท่ากับจิตเกิดดับเกิดดับไปเนี่ย17จิตแสดงว่าจิตเกิดดับเร็วกว่ารูปมากเพราะนั้นรูปเพียงรูปเดียวเช่นเสียงด่าเสียงเดียวเนี่ยทำให้เกิดจิตโกรธวุบขึ้นมาได้เลยเพราะนั้นเสียงกระทบหูหนึ่งเสียงเนี่ยจิตเกิด17จิตแล้วใน17จิตเนี่ยมีอยู่7จิตที่มันคิดชั่วมันก็จะคิดชั่ว7จิตเลยไม่สามารถจะคิดชั่ว3จิตคิดดี4จิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นอะไรแล้วคิดชั่วเนี่ยมีผลต่อชีวิตเรา7ชาตินะคะซึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนเป็นตัวอย่างคือพุทธเจ้านี่เวลาสอนอะไรจะมีตัวอย่าง for example ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเดินออกจากบ้านไปธุระไปพบพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยจะสงบสง่างามแล้วก็สำรวมหรือว่าเนี่ยคือดูแล้วแบบพิเศษอย่างเงี้ยนะพราหมณ์คนนี้ก็เลยชี้มือไปอย่างเงี้ยแค่เขาชี้มือเนี่ยมีผลกับเขาเจ็ดชาติคือพอเขาเห็นเขาก็เกิดความคิดอยากให้ทานเขาก็เลยบอกว่าท่านครับบ้านผมอยู่โน่นนะครับท่านเข้าไปเลยครับเดี๋ยวภรรยาผมใส่บาตรท่านแค่นี้ฮะแล้วเขาก็จบละเนี่ยฮะทำให้เขาเกิดเป็นเศรษฐีเจ็ดชาติแวบหนึ่งที่เห็นแล้วก็อยากทำบุญมีผลเจ็ดชาติพอเขากลับจากธุระก็เดินสวนกับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็เห็นเอ๊ะทำไมท่านรีบกลับนึกว่าจะฉันอยู่ที่บ้านกลายเป็นว่าภรรยาเขาเนี่ยใส่ของในบาตรเยอะเกินคือใส่แล้วของดีๆทั้งนั้นเลยพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็เลยมีดำริว่าจะเหาะกลับไปฉันที่ภูเขาคันธมาคือจะเอาไปแจกจ่ายเพื่อนปัจเจกกับพุทธเจ้าด้วยกันนะคะนี่ก็ถือบาตรเดินกลับมาแต่พราหมณ์นี่ก็เดินสวนกันขากลับก็ว่าอ้าวท่านไปรับบาตรบ้านผมหรือยังรับแล้วแวบในใจเอ๊ะเมียเรามันจะใส่ของแพงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแวบขี้เหนียวเนี่ยฮะถือวิสาสะเลยฮะเดินลี่เข้าไปเปิดฝาบาตรดูเลยดูแล้วคิดแวบหนึ่งเลยว่าอู้เสียดายคือแพงเกินใส่ดีๆทั้งนั้นอู้แล้วก็ปิดฝาบาตรกุ๊บเพราะรู้ว่าพูดอะไรไม่ได้แต่นั่นนะฮะทำให้เขาตอนที่ไปเกิดเป็นเศรษฐีเจ็ดชาตินะทุกชาติไม่กล้าบริโภคใช้สอยทรัพย์สินคนที่ตัวเองมีอันนี้เป็นตัวอย่างเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามเนาะแต่ถ้าเราเตือนใจเราได้ว่าอย่าคิดชั่วนะมันมีผลกับชีวิตตั้งเจ็ดชาติความรู้แบบนี้อาจารย์สอนไปแล้วลูกศิษย์บางคนก็ได้ประโยชน์นะฮะเขาบอกปกติเมื่อก่อนนี่เขาจะเป็นคนโกรธนานโกรธแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเริ่มโกรธก็มาเขาโกรธจนร้องไห้พอสติมาเขาบอกเฮ้ยตายแล้วตูถ้าตูตายไปตอนนี้ยุ่งเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เขาหลุดออกจากอารมณ์รุนแรงนั้นได้คือตอนแรกมันโกรธชนิดแบบจะไปด่ามันจะไปฆ่ามันอะไรเงี้ยแต่พอเฮ้ยทำไมคิดขนาดนี้ตายแล้วจะชาดนะอะไรเนี่ยก็รีบคลายออกมาเพราะนั้นคนที่มีความรู้ก็โชคดีกว่าคนที่ไม่มีความรู้อุปมาเหมือนสิ่งเนี้ยเขาบอกว่าอ่ะเอาไปถ้าเราไม่รู้ว่ามันร้อนเนี่ยเราก็จะจับแบบไหนคะเต็มที่เลยใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ไงแต่ถ้าเขาบอกอ่ะเอาไปร้อนมากนะเนี่ยเราก็จะแบบเหรอเราก็จะหาอะไรมารองมือเรา ถูกไหมเพราะนั้นคนที่ไม่รู้ชั่วคืออะไรดีคืออะไรน่าสงสารไหมคะเขาทำชั่วสุดตัวเลยเพราะเขาไม่รู้ว่ามันจะมีผลเสียกับชีวิตเด็กๆเดี๋ยวนี้น่าสงสารไหมคะเขาไม่รู้ชั่วเป็นยังไงดีเป็นยังไงนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงน่าสงสารมากเด็กยุคนี้อาจารย์เองเนี่ยมีความคิดบ่อยๆนะเวลาเห็นเด็กเขาคิดโอ้อยากจะปั๊มนักบวชออกมาเข้าใจไหมถ้ามันปั๊มได้นี่อยากจะปั๊มปุ่มปุ่มปุ่มปั๊มออกมาแล้วเอานักบวชไปช่วยกันสอนเด็กวัยรุ่นนะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเขาเปลี่ยนได้มีเด็กวัยรุ่นที่มาที่นี่หลายคนเขามาพบนักบวชที่เขาชื่นชมเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากที่ทำชั่วมาทำดีเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบปึ๊กจะเกิดจิตที่มโนทวารนะหรือกระทบทางตาแสงสีกระทบแล้วก็มันก็จะมาคิดนึกที่ใจแล้วคนละชุดกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะให้พวกเราจำให้เข้าใจตรงนี้ว่าให้อย่างนี้นะเห็นที่ตาก็มาคิดที่ใจใช่ไหมก็เลยมันมีธรรมะกระทบที่ใจมันเป็นเรื่องของใครของมันเพราะฉะนั้น1 2ใช่ไหม3 4 5 6อย่างนี้นะแสดงว่าความคิดที่เกิดที่ใจเนี่ยมันคนละอันกันน่ะ1 2นะก็แสดงว่า2เนี่ยเกิดจากการเห็นรูปใช่ไหม3 4ก็แสดงว่า4นี่เกิดจากกระเสียงนะ5 6อย่างเงี้ยก็ให้รู้ว่าอ๋อจิตใจคนเรานี่เปลี่ยนเรื่อยๆมั้ยคะเนี่ยมันไม่ใช่อันเดิมมันเป็น2 3 4 5มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้มีความรู้อย่างนี้แล้วมีประโยชน์อย่างไรก็มีประโยชน์ที่ว่าการให้ธรรมะกับคนเนี่ยก็เลยต้องให้ทางประตูตาประตูหูนะคะให้เด็กๆได้เห็นสมณะผู้สงบให้เด็กๆได้เห็นผู้ปฏิบัติดีให้เด็กๆได้ยินเสียงที่อ่อนโยนได้ยินเสียงที่สอนความจริงของชีวิตอะไรอย่างเด็กๆก็จะได้อะไรคะธรรมะใช่ไหมคะเนี่ยฮะธรรมะอยู่ตรงเนี้ยแล้วที่ผมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นการให้ธรรมะไหมนะก็ต้องตอบว่าถ้ามีคนเอาไปอ่านแล้วมีคนเข้าใจมีคนปฏิบัติตามก็เป็นการให้ธรรมะเพราะว่าธรรมะมาจากสิ่งเหล่านี้ฮะเราเดินไปถึงเราบิดเด็กอย่างเงี้ยเราหยิกเขาอย่างเงี้ยโทสะเกิดที่จิตเขาไหมคะเป็นอกุศลธรรมะอย่างเงี้ยนะคะพูดกับใครก็ได้เราพูดแบบดุเดือดเนี่ยมันก็เกิดโทสะขึ้นที่ใจคนที่ฟังก็เป็นอกุศลธรรมะเห็นไหมนี่เป็นการให้ธรรมะแล้วนะเนี่ยแต่เป็นการให้อกุศลธรรมะนี่คำถามต่อไปว่าอาจารย์แล้วธรรมะคืออะไรสิ่งนี้น่าคิดเนาะธรรมะก็คู่กับอะไรล่ะคะอธรรมใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าธรรมะมีอะไรบ้างธรรมะก็มีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยกตาธรรมะใช่ไหมอ้าวอาจารย์แล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดธรรมะอะธรรมไม่เข้าใจก็คือการแบ่งกลุ่มเท่านั้นเองเธอเราแบ่งกลุ่มอะไรเนี่ยบางทีเราแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มบางทีเราแบ่งไป3กลุ่มบางทีเราแบ่งไป4กลุ่มอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่เราจะแบ่งคนในโลกนี้แบ่งไป2กลุ่มได้ไหมได้ผู้หญิงผู้ชายแบ่งไป3กลุ่มได้ไหมได้ผู้หญิงผู้ชายกระเทยใช่ไหมแบ่งอย่างนี้ก็ได้ไม่เอาฉันอยากจะแบ่งคนทั้งโลกเป็นสองกลุ่มแต่ไม่ให้พูดเรื่องผู้หญิงผู้ชายก็มีชาวบ้านกับนักบวชได้ไหมอย่างเงี้ยเราจะแบ่งยังไงก็ได้มันอยู่ที่เราจะกรุ๊ปปิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกรุ๊ปปิ้งสิ่งที่มากระทบในใจเราเนี่ยก็คือธรรมะก็คู่กับอธรรมจริงไหมเอาพวกเราช่วยตอบอาจารย์ว่าสิ่งใดเป็นอธรรมสิ่งใดเป็นธรรมะตอบดังๆนะเจตนาฆ่าสัตว
0: ์อะธรรม
1: เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นธรรม
0: เจตนาถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตให้เป็น
1: อะธรรมประพฤติผิดในกามอะธรรม
2: เจตนาพูดโกหกเป็นอะธรรม
0: เจตนางดเว้นจากการพูดโกหกเป
1: ็นธรรม
2: เจตนาพูดส่อเสียด
1: เป็น
2: อธรรม
0: เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด
1: เป็นธรรม
2: เจตนาพูดหยาบคายเป
1: ็
2: น
1: อธรรม
0: เจตนางดเว้นจากการพูดหยาบคาย
1: เป็นธรรม
2: เจตนาพูดเพ้อเจ้อ
1: เป็นอธรรม
0: เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
1: เป็นธรรม
0: เจตนาไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตน
1: เป็นธรรม
2: เจตนา
1: พยาบาท
2: ปองร้ายเป็นอธรรม
0: จตนาไม่พยาบาทปองร้าย
1: เป็นธรรมมีความเห็นผิดทำนองคลองธรรมทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วพ่อแม่ไม่มีบุญคุณโลกนี้ไม่มีใครมาเกิดโลกหน้าไม่มีใครมาเกิดการให้ทานไม่มีผลมีความเห็นผิด10อย่างนะก็เป็นอธรรมมีความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมเอา10ข้ออย่างเงี้ยพวกเราพอที่จะเป็นคนที่ประพฤติธรรมได้ไหมคะแบบเนี้ยพอได้ไหมคะง่ายๆเนาะชัดเจนอย่างนี้นะเพราะนั้นลูกหลานเราเนี่ยเราก็ดูถ้าเขาชอบพูดหยาบคายเราก็ต้องบอกอะไรเนี่ยอธรรมลูกอธรรมลูกไม่ดีถ้าเขาพูดนินทาส่อเสียดเราก็บอกอธรรมลูกไม่ดีลูกอธรรมอย่าไปนินทาส่อเสียดนะคะหรือลูกเราโลภเพ่งเล็งจะเอาของคนอื่นเนี่ยเราก็อธรรมลูกอธรรมแต่ถ้าลูกเราชอบให้นี่เป็นธรรมลูกเป็นธรรมถ้าลูกเราครึ่งเครียดจองเวรโกรธเราก็บอกอุ้ยไม่ดีลูกอธรรมชัดเจนอย่างนี้นะฮะถ้าลูกเรามีความเห็นผิดทำนองครองธรรมเราก็บอกอู้อันนี้อธรรมลูกอธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะพวกเราต้องไปหยิบเอาธรรมะนั้นมาให้ตรงกับชีวิตเราด้วยนะสิ่งใดที่เราหยิบมาแล้วเราทำได้นั่นแหละก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะคะแต่ถ้าสิ่งใดที่เราไปหยิบมาแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์กับเรายกตัวอย่างเช่นเราปวดท้องอ่ะเราปวดท้องเราเดินไปที่ตู้ยาเราก็ควรจะเอายาแก้ปวดท้องมาทานจริงไหมแต่ถ้าเราไปเอายารักษาโรคมะเร็งเลยอย่างเงี้ยเป็นไงโอ้โหเป็นหนักกว่าเก่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าถ้าจะอุปมาเป็นยาก็จะเป็นยาหลากหลายชนิดมากเลยเราหยิบยามาทานให้ตรงกับโรคของเราอาจารย์สอนอย่างนี้พวกเราว่าพอทำได้ไหมคะฆ่าสัตว์เป็นอธรรมเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นธรรมแบบนี้ก็จะไปดำรงชีวิตอยู่ในโลกโดยการตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้ชัดเจนไปเลยทุกวันนี้เราไม่ชัดเจนฮะทุกวันนี้เราอยู่ในชีวิตชาวบ้านก็เธอถือศีลไหมถือศีลฉันถือศีลเธอตบยุงอยู่ไหมก็มีบ้างเธอแหมอะไรซีเรียสเลยนักหนานิดๆหน่อยๆฉันก็ขามดบ้างขายุงบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยนะคือการที่เรามีเจตนาจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้ชัดว่าเราทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรเราไม่ได้มาถือศีลเพื่อหลอกลวงใครไม่ได้มาถือศีลเพื่อที่จะโอ้อวดกับใครไม่ใช่นะคะคือถ้าเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการเดินจงกรมอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วปีนึงก็บอกว่าปีนึงนะฉันจะไปปฏิบัติที่วัด7วันปีแหละน่าเป็นห่วงไหมคะ365วันไปปฏิบัติธรรมเอา5วันก็ละอันโอ้อีก360วันน่ะเธอทำอะไรอ่ะก็อยู่แบบโมหะอยู่แบบเบอร์ไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติหรือเปล่ามันก็ไม่มีกำลังใจเข้าใจไหมแต่ถ้า365วันเนี่ยเรามั่นใจว่าเราปฏิบัติธรรมทั้ง365วันเลยเนี่ยเราก็มีความสุขใจนะคะโดยเฉพาะชีวิตของพวกเราซึ่งมันไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์เราก็ตั้งเจตนาไปเลยว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเว้นจากการฆ่าสัตว์มีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในใจขึ้นมาก่อนว่าอุ้ยสาธุอย่าให้ได้ฆ่าสัตว์เลยแล้วมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดระดมสมองคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะจะทำยังไงถึงจะไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมสัตว์กับเราเนี่ยสื่อจิตกันได้นะจิตใจเนี่ยเขารับกันได้นะเขาก็จะมีความเห็นอกเห็นใจเรานะฮะซึ่งพวกนี้พวกเราอาจจะไม่เชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงที่สัตว์เนี่ยเขารับรู้จิตของเราได้เรียกว่าจิตสัตว์กับจิตเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะฮะคือบางทีพ่อเราอ่ะตายไปเนี่ยมาเกิดเป็นมดเดินดุ้มดิ้มดุ้มดิ้มอยู่ตรงเนี้ยรู้ออกไหมแต่เราระลึกชาติไม่ได้ถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ยเราจะไม่เหยียบมดเลยเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัวไหนเลยเพราะว่าไส้เดือนตัวนี้ก็โอ้ยคุณป้าเราเห็นนะโอ้ยแมงสาบตัวที่วิ่งกิ้วกิ้วกิ้วมาเนี่ยโอ้ยไอ้นี่ก็เพื่อนสนิทเราที่ไปกินเหล้าด้วยกันมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วหนูที่วิ่งกิ้วไปเนี่ยโอ้ยไอ้นี่ก็น้องสาวเรานั่นแหละอย่างเงี้ยคือถ้าเราเห็นสัตว์ทุกชนิดเป็นญาติกันมาก่อนเนี่ยเราจะมีความอ่อนโยนนะจิตใจเราจะอ่อนโยนเราจะไม่ฆ่าแต่ถ้ามันจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเราจะทำด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างเช่นมดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยมาพาเข้าไปแบบนุ่มๆนะฮะคือเราจะไม่รุนแรงอ่ะนะเราจะป่ะป่ะน้องน้องน้องออกไปข้างนอกก่อนตอนนี้นะพี่ไม่พร้อมที่จะอยู่กับน้องนะน้องไปอยู่ข้างนอกกับแบบอะไรเงี้ยเราจะมีความอ่อนโยนนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะฝึกสาวกของพระองค์เนี่ยด้วยการให้อยู่คนไม้ตลอดชีวิตยกเว้นฤดูฝน4เดือน ใน1 ปี 1 ปีให้อยู่ในที่มุงบังได้4 เดือนนอกนั้นเธอจงฝึกให้เป็นนิสัยที่จะอยู่โคนต้นไม้พอไปอยู่โคนต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมจากของจริงเลยคืออะไรมดแมงเต็มไปหมดนะเราจะต้องไปขออยู่กับเขานะฮะขออยู่ด้วยคนนะมาปฏิบัติธรรมนะเนี่ยต้องรีบรายงานความดีความชอบนะมาปฏิบัติธรรมนะและจะอุทิศกุศลให้เขาก็ไม่กวนเรานะนะฮะเราก็ไปกวาดอะไรเบาๆแล้วก็บอกเขาเขาก็จะแยกย้ายกันไปแม้แต่เราปูผ้าพลาสติกลงไปบนพื้นเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเนาะผ้าพลาสติกไม่มีขายหรอกสมัยก่อนก็จะเป็นเสือเป็นอะไรซึ่งมันมีรูอากาศหายใจอยู่แต่ยุคนี้เราเอาผ้าพลาสติกไปปูเป็นไงคะมันไม่มีที่หายใจอะนะแล้วก็น้ำก็ระเหยขึ้นมาผ้าพลาสติกก็จะเปียกถ้าเป็นคนที่ละเอียดละออเนี่ยนอนไปคืนนึงตื่นเช้ามาเขาจะรีบดึงผ้าพลาสติกไปตากไว้แล้วก็เปิดโอกาสให้ผืนดินตรงนั้นได้หายใจสัตว์เล็กสัตว์น้อยบริเวณนั้นเขาก็โล่งอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นความละเอียดละออของพระพุทธเจ้าอาจารย์ขอถามพวกเราหน่อยเถอะถ้าพวกเรานอนอยู่ในที่นอนนุ่มๆ นะฮะห่มผ้านวมอุ่นสบายแล้วเราก็อ่านหนังสือนิยายเล่มหนึ่งว่าพระเอกกำลังอยู่ในทะเลนะคะมีฉลามโผล่ขึ้นมานะคลื่นลมก็ซัดเรือพระเอกก็โคลงเคลงอะไรเงี้ยแต่เรานอนอยู่ในที่นอนนุ่มๆนี่เราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเราก็แค่คิดไปเนาะว่าโอ้แต่ในความจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมคะโอ้ความจริงมันน่ากลัวนะฮะสมมติเรากำลังนั่งเรือแล้วมันวืบวืบอย่างเงี้ยนะฉลามโผล่ขึ้นมาตรงนี้อีกอย่างเงี้ยโอ้หัวใจจะวายนะแต่เรานอนในที่นอนนุ่มๆห่มผ้าอุ่นแล้วก็อ่านไปเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะลูกศิษย์เนี่ยนะฮะไม่ได้สอนแบบไม่ได้สอนแค่ตัวหนังสือเข้าใจไหมสมัยก่อนไม่มีตัวหนังสือนะแต่ก่อนนี่ให้ท่องเธอจะมาบวชใช่ไหมเอาท่องนะนิสัยที่เธอจะต้องฝึกตลอดชีวิตคือมีนิสัยอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตยกเว้นฤดูฝน4 เดือนใน1 ปีเธอต้องฝึกถือผ้าที่เขาทิ้งแล้วบาลีว่าปังสกุละจีวระผ้าบังสกุลน่ะเธอจะต้องฝึกใส่ผ้าที่เขาทอดทิ้งไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งมานุ่งเนี่ยตลอดชีวิตผ้าที่เขาให้เป็นเพียงของฟุ่มเฟือยเท่านั้นเธอต้องฝึกตัวเองที่จะเดินบิณฑบาตเลี้ยงชีพอย่าทำกับข้าวกินเองนะตลอดชีวิตนะถ้าเข้ามานิมนต์ไปฉันบ้างนี่ก็ต้องถือว่าเป็นอดิเรกเป็นของฟุ่มเฟือยแต่ให้เธอฝึกบิณฑบาตเลี้ยงชีพให้ดำรงชีพด้วยการที่ผู้อื่นให้เราทานไม่ใช่ทำกินเองนะเธอต้องฝึกที่จะดื่มน้ำฉี่นะฉี่ดองเขาเรียกว่าน้ำมูดเน่าเป็นยานี่เป็นยาตลอดชีวิตนะแต่ยาที่ชาวบ้านถวายก็ถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยก็ใช้ได้แต่ให้รู้ว่าชีวิตเราขึ้นอยู่กับ4 อย่างนี้ปัจจัย4 ครบเลยนะฮะกุฏิไม่ต้องพูดอยู่คนไม้แต่ถ้าชาวบ้านเขาศรัทธาเขาสร้างกุฏิได้แต่อย่าลืมฝึกนิสัยอยู่คนไม้ตลอดชีวิตก็ให้ท่องนะท่องพอจะมาบวชแต่ละครั้งก็เอาลูกศิษย์มานั่งแล้วก็ท่องให้เข้าใจแล้วก็ทำได้ไหมถ้าทำได้ค่อยบวชเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนักบวชจึงมีคุณภาพไหมคะสุดยอดเลยใช่ไหมเพราะว่าถูกฝึกจากภาคปฏิบัติจริงๆการฝึกการปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการฝึกจากชีวิตจริงจากของจริงนะเพราะนั้นตาเห็นอะไรแล้วเกิดธรรมะที่ใจเนี่ยจริงหรือไม่จริงพวกเราว่าจริงไหมเราเดินไปเราเห็นดอกกุหลาบเป็นไงฮะเกิดโลภะหรือโทสะโลภะเลยแหละโอ้ดอกกุหลาบสวยเลื่อนตาไปทางซ้ายนิดเดียวเจอกองขี้แมวเป็นไงคะโลภะหรือโทสะโทสะเอ๊ะคนงานไปไหนอ่ะทำไมปล่อยให้มีขี้แมวอย่างเงี้ยฮะคือมันพอตึงตึงเนี่ยตึงตึงอยู่เรื่อยเลยฮะเพราะนั้นใจเราเนี่ยถูกกระทบด้วยธรรมะอยู่เนืองเนืองใช่ไหมคะอ้าวพอเดินต่อไปอีกนิดก็ได้ยินเสียงลอยมาว่าอุ้ยบ้านนี้เขาจัดสวนได้สวยเนาะเป็นไงโลภะหรือโทสะโลภะแล้วก็ยิ้มแล้วก็มองสวนเราด้วยความภูมิอกภูมิใจเดี๋ยวก็มีอีกเสียงหนึ่งลอยมาละแต่ว่ามันไอ้เจ้าของบ้านนี่มันขี้เหนียวนะเอาละโทสะอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะมันก็ติ้งตองติ้งตึงตุ้งติ้งมันจิตใจเรามันจะมีอะไรวิบแต่ว่าเราไม่เคยมาตามดูมันเลยจริงไม่จริงเพราะนั้นเรามาอยู่วัดเนี่ยนะฮะพยายามเงียบๆแล้วก็ตามดูจิตตามดูกายตามดูจิตตามดูกายว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อย่างไ แล้วมันเป็นของเราได้ไหมมันมีเราไหมที่จะเข้าไปจัดแจงจุนจ้านเนี่ยนะคะตามดูมันไปศึกษามันไปจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้และมันไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้นพอเห็นอย่างนี้มันจะหวาดกลัวมากเลยนะว่าเฮ้ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยมันไม่มีเราจะเข้าไปควบคุมมันเนี่ยคำตอบพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างเนี้ยฮะพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างเนี้ยแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้พบพระพุทธเจ้าอุปมานะพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งเดินหลงไปนานวันหนึ่งก็เอามีดถางทางไปเนี่ยแล้วก็เจออู้อันนี้มันเคยเป็นทางมาเก่าและหญ้ามันขึ้นรกนะคะก็เลยถางเดินเข้าไปก็ไปพบสถานที่อันรื่นรมแล้วก็มีอาหารบริโภคมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถอนว่าท่านน่ะพบเส้นทางนี้เป็นพระองค์แรกเข้าใจไหมคืออริยมรรคมีองค์8ส่วนพวกเธอเดินตามมาสบายๆเพราะฉะนั้นพวกเราโชคดีไหมคะที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดานะคะเราโชคดีจริงๆนะทุกคนเดินทางชีวิตมาเนี่ยกำลังเดินอยู่อย่างสับสนจริงไหมเราจะตายแล้วเราจะไปไหนทุกวันนี้เราจะพึ่งลูกพึ่งเมียได้จริงหรือเขาจะไม่ทิ้งเราไปจริงหรือเปล่าเขาจะไม่ตายจากเราหรือแล้วเราก็เห็นเพื่อนบ้านเนี่ยเอาลูกตายมอเตอร์ไซค์ตู้มเอาอะไรอย่างเงี้ยเอาสามีเปลี่ยนไปมีเมียน้อยโอ้แล้วคือเราก็อยู่กับความเคว้งคว้างอะนะว่าอีแล้วตัวเราเนี่ยมันจะมีที่พึ่งถาวรหรือจริงไหมแต่คนที่อย่างน้อยบรรลุโสดาบันนะหรือเกิดดวงตาเห็นธรรมบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยเราก็จะมีความอบอุ่นปลอดภัยนะคะวันนี้รับข้อมูลชัดเจนไปหน่อยนะว่าโสดาบันเนี่ยอาจารย์ไปค้นรากศัพท์ดูมาจากคำว่าโสตะนะแต่ยังไม่ได้ไปดูรากจริงๆเนาะยังไม่ได้ไปดูรากศัพท์ว่ามาจากสุธาตุหรือเปล่าแต่โสตะตัวเนี้ยแปลว่ากระแสเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นโสตาปันนะก็เลยแปลว่าผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสแห่งพระนิพพานถ้าเทียบนะคะเหมือนเราไหลไปในแม่น้ำมหาสมุทรเนี่ยเราก็ทุกข์ยากลำบากมากเลยแล้ววันหนึ่งเราก็ไหลเข้าไปในคลองเล็กๆคลองหนึ่งซึ่งมันจะไหลต่อไปบ้านเราอย่างเงี้ยเขายังช่วยอย่างเงี้ยนะคืออันนี้เข้ากระแสพระโสดาบันนี่คือผู้ที่เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานแต่บรรลุยังคะยังไม่บรรลุเนี่ยแล้วเข้าไปใกล้เรื่อยๆจนอรหันต์นี่ก็บรรลุนิพพานเลยเพราะฉะนั้นโสตะตัวนี้แปลว่ากระแสปัณณะก็แปลว่าเข้าถึงแล้วเพราะนั้นพระโสดาบันก็แปลว่าผู้ที่เข้าถึงแล้วซึ่งกระแสแห่งพระนิพพานหรือกระแสแห่งอริยมรรคมีองค์8นะคนที่บรรลุโสดาบันก็จะมีความมั่นใจว่าอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นเป็นเส้นทางชีวิตนะฮะที่เราจะเดินไปสู่ความสิ้นทุกข์แล้วพอเขาทดลองปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เขาก็ได้สัมผัสกับความพ้นทุกข์จริงๆอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นคิดหมกมุ่นในกามกับคิดออกจากกามคนไหนจะพบความพ้นทุกข์คนไหนจะพบกับความทุกข์คิดเข้าหากามจะพบความทุกข์แต่คนคิดออกจากกามจะพบความพ้นทุกข์พิสูจน์กันซิว่าจริงหรือไม่จริงคนที่หมกมุ่นกับการแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวก็จะต้องทุกข์กับเรื่องเหล่านี้จริงไม่จริงต้องทำงานหาเงินใช่ไหมคะพอเราถือศีล8ไม่แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวก็พ้นทุกข์เรื่องนี้ไปไหมง่ายไหมคะแบบนี้ง่ายไหมคะว่าก็พ้นทุกเรื่องนี้ไปอาจารย์จะพูดแซวเล่นๆนะฮะไม่ใช่แซวอะพูดเรื่องจริงอะว่าถ้าผู้ชายประเทศไทยต้องแต่งหน้าแล้วถึงจะได้แต่งงานเนี่ยยุ่งไหมทุกวันนี้ประเทศไทยโชคดีหน่อยไหมที่ผู้ชายไทยไม่ต้องแต่งหน้าผู้หญิงเขาก็แต่งงานด้วยอยู่ใช่ไหมเนาะแล้วคนโบราณเนี่ยสมัยยุคที่มันไม่มีอายแชโดว์ไม่มีขนตาปลอมไม่มีไอ้ที่เขียนคิ้วเขียนตามันไม่มีครีมไม่มีโฟมไม่มีโรชั่นเนี่ยสมัยนั้นผู้หญิงได้แต่งงานไหมก็แต่งนะเกิดลูกมาเป็นทิวเป็นแถวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักนี้นะว่าผู้หญิงไม่แต่งหน้าเขาก็มีสามีได้ไหมเราก็ไม่ต้องไปเปลืองแล้วเนาะต่อไปนี้ก็ลองไม่แต่งหน้าดูรับรองมันก็ยังมีคนมาขอแต่งอยู่แหละถ้าเรายังไม่หมดกรรมไม่หมดเวร นะมันจะมีคนมาขอแต่งอยู่เขาเรียกคู่กรรมคู่เวรคู่บารมีคู่อะไรเนี่ยมันจะมีของมันแหละแต่หลังๆมานี่ผู้หญิงไทยมีภาระเพิ่มไหมคะขอเล่าประวัติให้ฟังหน่อยดีไหม ประวัติก็คือจังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนก็ไม่มีการแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวนะถ้าเขาจะทาแป้งเขาใช้อะไรรู้ไหมเขาใช้ใบกล้วยอ่อนน่ะใบกล้วยที่อ่อนๆน่ะมันจะมีแป้งมันจะมีแป้งนิดๆน่ะเขาจะเอาหน้ามาทาหน้ามันๆไงเขาจะเอาไอ้ใบกล้วยแล้วห้ามเด็ดด้วยนะเดินไปที่ต้นกล้วยด้วยแล้วก็เอาเก็บไว้ที่เดิมนี่มันประหยัดจริงๆแล้วสมัยก่อนก็มีแป้งเม็ดจริงไหมแป้งเม็ดแล้วตอนหลังมาได้ยินว่านะคนระดับสูงๆเนี่ยเรียกว่าคนตระกูลสูงเป็นคนร่ำรวยเนี่ยเขาไปเรียนเมืองนอกมาเชียงใหม่นี่สมัยก่อนไม่มีใครแต่งหน้าเลยยกเว้นใครโสเพณีมีเฉพาะโสเพณีเท่านั้นที่แต่งให้เข้มเพราะวันตาเขาคล้ำไงเขาอดหลับอดนอนเนาะตาเขาคล้ำเขาก็เลยแต่งให้มันเข้มเขียนคิ้วแล้วหน้าเขาซีดเขาก็ต้องทาอะไรแดงๆขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนมีแต่โสเภณีแต่งหน้าตอนหลังมาเนี่ยมีคนที่มีเขาเรียกคนตระกูลสูงบ้างคนรวยบ้างเนี่ยไปเรียนเมืองนอกไปเรียนกรุงเทพไปอะไรพอกลับมาเขาก็มาแต่งทีนี้ชาวบ้านก็เห็นอู้นึกออกไหมฮะมันเกิดการเรียนแบบขึ้นเลยเป็นภาระไหมคะเนาะแล้วพอไม่แต่งเขาก็ว่าเราไม่สวยหน้าสีดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาระนะสมัยก่อนไม่มีภาระผู้หญิงทำงานหนักๆได้เงินมาก็ไปซื้อเครื่องสำอางแพงๆแล้วควักทาหน้าเนี่ยเฉพาะที่ทาหน้านี่200บาทนะมันกระปุกเป็นหมื่นไงเพราะทาเนี่ยตรงนี้แบงค์ร้อยใบหนึ่งเนาะอันนี้แบงค์ร้อยอีกใบนึงพอทาเสร็จสักพักนึงดูนาฬิกาล้างออกฮะกรี๊บแบงค์ร้อยไหลเข้ารูระบายไปเลยโหน่าเสียดายเนาะโอ้เขาเรียกว่าทาล้างทาล้างอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะสอนอันเนี้ยเนาะบางคนก็ไม่ชอบนะอาจารย์ทำไมจู้จี้แต่เรื่องเนี้ยคือสงสารน่ะผู้หญิงบางคนทำโอทีนะฮะขาย MV พิเศษเพิ่มเพื่อหาเงินไปซื้อสิ่งเหล่านี้ทาล้างทาล้างเนี่ยน่าสงสารเนาะนี่อาจารย์ให้ธรรมะไหมเนี่ยให้นะหลายคนฟังธรรมะทางอินเทอร์เน็ตบ้างฟังจากซีดีบ้างเนี่ยชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปนะมีอย่างที่เล่าให้ฟังก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็สับสนกับตัวเองดื่มเหล้าเนาะเป็นคนที่ดื่มเหล้าแล้วก็หึงหวงแฟนแล้วมีแต่เรื่องทะเลาะกันทุกข์ใจเงี้ยวันหนึ่งเขาก็ประนมมืออธิษฐานของเขาเนี่ยว่าสาธุขอให้พุทธเจ้าช่วยหนูด้วยขอให้พุทธเจ้าช่วยชี้ทางให้ด้วยเขาก็กราบพระพุทธรูปเนี่ยขมแอบขมแอบเนี่ยนะช่วยหนูด้วยชี้ทางให้หนูชี้ทางสว่างให้หนูด้วยแล้วบอกวันหนึ่งก็มีคนเอาซีดีมายื่นให้เป็นซีดีธรรมะผลิตจากนิโรธรามเนี่ยเขาก็ไปฟังเสร็จเขาก็ชอบใจชอบใจเขาก็ตามมาตามไปถามที่คนที่ให้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยพอตามมาถึงนี่แล้วก็มาเข้าค่าย3วันเองเอาแม่มาด้วยพอเขากลับไปเนี่ยเขาก็ถือศีล8ทานมังสวิรัติทั้งที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อขายถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทานมังสวิรัติแล้วก็ถือศีล8ซึ่งอาจารย์ฟังแล้วโอ้ทำไมมันสอนง่ายเนาะไม่ได้มาสอนแบบจู้จี้จุกจิกเลยนะฮะก็สอนหวานๆไปอย่างเงี้ยเขาก็กลับไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าการให้ธรรมะดีกว่าการให้อย่างอื่นจริงไหมคะและชีวิตคนนี้เขาดีขึ้นเลยฮะสุขภาพดีขึ้นเมื่อก่อนท้องผูกสุขภาพก็ดีขึ้นจิตใจสบายขึ้นสงบขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเผชิญกับภาวะที่แม่เขาป่วยเขาต้องดูแลแม่เนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาได้ธรรมะนี่แหละเพราะว่าแม่เขาเนี่ยอดีตเลี้ยงลูก9คนน่ะเพราะนั้นต้องฆ่าปลาฆ่าปูฆ่าไก่ค่ะอู้ฆ่าสัตว์เยอะมากพอแก่ตัวมาเป็นไงคะวิบากก็ตามสนองอู้ยเจ็บปวดทรมานโดนทิ่มโดนแทงโดนเจาะแล้วเขาเนี่ยทุกข์ใจมากเห็นแม่เจ็บเนี่ยทุกข์มากเขาก็ต้องเอาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไปช่วยนะคะเขาก็ได้เห็นเลยว่าอู้ธรรมะพุทธเจ้านี่ดีจริงๆนะคะก็อยากจะให้พวกเรารู้ว่าการให้ธรรมะคนให้ยังไงคะเราให้เขาเห็นอะไรก็เป็นการให้ธรรมะไหมเนี่ยเราหน้าบึ้งใส่เขาเนี่ยเป็นไงอกุศลธรรมเกิดเลยนะเนี่ยนึกออกไหมเรากระฟัดกระเฟียดเขาเนี่ยเขาทุกข์แล้วอ่ะเนาะเพราะนั้นเราอบอ้อมอารีพูดจาดีเราก็ให้ธรรมะกับเขาละเนี่ยการให้ธรรมะให้ไม่ใช่ยากเนาะให้ธรรมะตัวเองได้ไหมคะได้ก็ให้มันมีธรรมะกระทบใจขอยกตัวอย่างเช่นคุณโยมแต๋วเขาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าถ้าบรรยากาศในครอบครัวมันเครียดนะแล้วมันเริ่มทุกข์เนี่ยเขาจะหลบไปข้างหลังแล้วเขาก็ไปสวดมนต์ ไม่ใช่เปิดหนังสือสวดมนต์ตั้งนโมไม่ใช่นะเขาก็จะมีบทสวดของเขาสั้นๆ

0: ปรมังสุขขังแล้วเขาก็จะยิ้มละเขาคิดถึงอะไรคะนิพพานคือเห็นหน้าคนในครอบครัวหน้าหงิกหน้างอมีเรื่องด่ามีเรื่องดุกันเนี่ยมันทุกข์หัวใจมันร้าวรานหลบเอาไปก่อนแล้วก็ไปคิดถึงนิพพานดีกว่าเป็นไงบทสวดเหล่านี้มันมาจากไหนล่ะก็เพราะเขามาวัดแล้วก็มาเรียนการสวดการอะไรเนี่ยพอกลับไปบ้านเขาก็ไปสวดแล้วเขาก็จะนี่หนูจำได้หนึ่งคาถาแล้วจำได้สองคาถาแล้วตอนนี้ได้กี่คาถาละเป็นสิบแล้วมั้งเขาจำเยอะเลยนะทุกวันนี้สังคมพบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเงินน่ะมีรถก็มีแล้วสามีภรรยาก็มีหมดลูกก็มีทุกอย่างมีหมดแต่ขาดอย่างหนึ่งคือความสุขสงบร่มเย็นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยให้ธรรมะแก่กันได้ไหมให้ด้วยการอะไรคะพูดให้ฟังทำให้ดูมีความสุขให้เห็นดีไหมคะไหนว่าใหม่สิข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: จะให้ธรรมะ
1: จะให้ธรรมะ
0: แก่ผู้อื่น
1: แก่ผู้อื่น
0: ด้วยการ
1: ด้วยการพูดให้ฟังทำให้ดูมีความสุขให้เห็น
0: เรารักษาศีลให้เขาดูเนาะเราเป็นคนอบอ้อมอารีให้เขาดูอย่างเงี้ยเราเสียสละให้เขาดูนะเป็นลูกที่ดีให้เขาดูเนาะเป็นพ่อแม่ที่ดีให้เขาดูอย่างเนี้ยเขาก็จะได้ธรรมะจากเราทีนี้เมื่อให้ธรรมะแล้วมันชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมะชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมะชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากได้ชนะทุกข์ทั้งปวงอันนี้คือหนึ่งคาถานะคะเอาไหนว่าตามสิการให้ธรรมะ
1: การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
0: ร
1: ถรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง
0: ความยินดี
1: ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาสิ้นความอยากชนะทุกทั้งปวง
0: พรุ่งนี้ปีใหม่ละเราจะเป็นผู้ชนะดีไหมคะชนะอะไรคะชนะทุกทั้งปวงด้วยการสิ้นตัณหามันถามลงไปที่ใจตัวเองว่าอยากอะไรอยากอะไรแล้วเลิกอยากจะเลิกยังไงอะฟังง่ายเนาะฟังแล้วดูง่ายเนาะยกตัวอย่างเช่นเราเห็นเพื่อนเราพูดมากอย่างเงี้ยมันพูดมากเงี้ยเราอยากอะไรคะอยากให้มันหยุดพูดใช่ไหมแล้วใครทุกข์ล่ะเราทุกข์เลยใช่ไหมเราอยากให้มันหยุดพูดเนี่ยทุกข์ละแล้วเขาบอกว่าสิ้นอยากก็สิ้นทุกข์ใช่ไหมคะแล้วจะสิ้นอยากได้ยังไงเนี่ยมันพูดมากเนี่ยเพราะนั้นอยู่ดีๆสิ้นอยากมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะมันต้องมีวิธีจะสิ้นอยากทำไงดีลูก
2: ต้องเจริญอริยมรรคมีองค์แปดได้ครบหรือว่าอย่างนึงก็คือ
0: ศีลสมาธิปัญญาและหรืออะไรอีกอย่างนึง
2: พยายามไม่อยากนั่นเองครับก็คือถ้ามันไม่อยากมันก็คือ
0: ไม่อยาก
2: ก็คือครับ
0: เอาฟังนะเพื่อนเราพูดมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็เกิดความอยากขึ้นมาคืออยากให้เขาไม่พูดมากจะทุกข์เลยพอมันทุกข์ปุ๊บเราก็ถามว่าอะไรเนี่ยอยากให้เขาไม่พูดมากแล้วก็ย้อนไปเลยแล้วพุทธเจ้าสอนอะไรเจ้าสอนว่าต้องมีศีลสมาธิปัญญาจึงจะดับความอยากได้ใช่ไหมแล้วก็มาดู1เราจะให้เขาหยุดพูดเนี่ยถ้าเราพูดจาเกลี้ยกล่อมมันผิดกุศลกรรมบท10ละพูดจาหยาบคายนะถ้าเราไปพูดมากอย่างเงี้ยไม่ดีละใช่ไหมหรือเสียดสีแดกดันก็ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็เอากุศลกรรมบทขึ้นมาตั้งเอาอริมักมีองค์8ขึ้นมาตั้งเนี่ยว่าเราก็จะพูดกับเขาโดยไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อไม่อะไรเนาะเอาศีลมาก่อนต่อไปพูดกับเขาด้วยความสงบหรือพูดด้วยความฟุ้งซ่านดีเราควรสงบเนาะพูดกับเขาดีๆก็เป็นสมาธิใช่ไหมคะศีลสมาธิแล้วเราต้องมีปัญญาไหมต้องมีปัญญานะฮะว่าเขาพูดมากก็จริงแต่เขาก็ไม่ชอบให้ใครมาว่าเขาแรงๆนะคะเขาก็อยากให้เราเตือนอย่างนุ่มนวลแล้วก็เตือนอย่างมีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงเพราะฉะนั้นเราดับทุกข์ให้กับตัวเองเนี่ยเราต้องมีศีลสมาธิปัญญาในการดับทุกข์แล้วโดยเฉพาะตัวปัญญาที่รู้ว่ามองหน้าคนที่พูดมากคนนี้เป็นใครใช่ไหมปัญญามันจะจัดการว่าคนที่พูดมากคนนี้คือ จ้านายผู้ยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยปาดต่อแล้วเราจะไปบอกเขาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมบอกก็ไม่ได้จะเอาสัมมาวาจาข้อไหนมาพูดนี่ก็ยากมากเลยเจ้านายคนนี้ขี้โกรธพูดมากแต่เราก็ทำงานกับเขาอยู่เนี่ยมันก็ถามต่อไปว่าแล้วทำไมเราจะต้องมาทนฟังกับไอ้คนคนนี้เนี่ยนะมันโกรธละมันมีโทสะปัญญามันก็จะบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมจริงไหมเพราะเราเนี่ยไม่ยอมบวชจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่ยอมบวชเราอยากจะทำงานอยากจะเนี่ยเราก็เลยต้องมาเป็นลูกน้องคนนี้จริงไหมแล้วทำไมเราไม่ไปทำบริษัทอื่นบริษัทนี้เงินเดือนมันแพงเห็นไหมมันมีเงื่อนไขเนี่ยเงินเดือนมันแพงเราเลยทำที่นี่พอทำที่นี่ก็เลยเจอเจ้านายแบบนี้แล้วคนอย่างนี้ไม่เคยฟังใครใครเตือนก็เป็นฟืนเป็นไฟตอนนี้นั่งรถไปด้วยกันเนี่ยนึกออกไหมเขาก็สั่งให้เราขับรถอ่ะแล้วเขาก็นั่งอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยแล้วเขาก็พูดมากเนี่ยมันจะดับทุกข์ยังไงดีเนี่ยก็ต้องดับทุกข์ด้วยการที่ว่าเอ้ยสัตว์โลกไปตามกรรมเนาะเพราะเรามีเจตนาอยากได้เงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่เลยจะเมคมันนี่เยอะๆรู้ว่าทำกับคนคนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเตือนก็ไม่ใช่ได้แต่เราอยากได้เงินเยอะๆเราก็มาเป็นลูกน้องเขาแล้วเขาก็ดันชอบเราชอบเราเป็นคนศีลคนธรรมไปไหนเนี่ยมาขับรถให้พี่หน่อยมาโอ้ยแล้วเขาก็พูดเป็นไงการดับทุกครั้งนี้ต้องดับด้วยปัญญาว่าเสียงสักแต่ว่าเสียงที่เสียงจิ้งหรีดจี๊ดจี๊ดไม่เห็นเราลำคาญเสียงนี่จริงไหมแล้วเสียงคนนี้เขาพูดบ้าเอาละฟังไปหายอยากก่อนดีกว่าอย่าไปอยากให้เขาไม่พูดมากเลยเอาปล่อยเขาพูดไปเข้าหาตัวเนื้อหาสาระดีกว่าเขาพูดอะไรจากนั้นเราต้องแทรกเรื่องคุยเราจะต้องเอาธรรมะให้เขาให้ได้ในการสนทนาแล้วก็ขับรถไปเขาก็จ้อแจจ้อแจผมก็ว่านะเดี๋ยวนี้การเมืองนี่มันแย่มากเราก็รีบสอดแทรกเข้าไปครับเจ้านายครับเจ้านายเคยไปที่วัดนั้นไหมครับหลวงพ่อนี่เก่งมากเลยนะครับเจ้านายครับอะไรเงี้ยสมมตินะถ้าเรามีปัญญาเรารอดไหมคะเรามีปัญญาเรารอดตัวได้นะฮะและสามารถให้เจ้านายเราเปลี่ยนมาเป็นอธรรมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในวิถีชีวิตจริงของเราเนี่ยเรามักจะมีความอยากเกิดขึ้นวอบๆแวบๆวิบๆแล้วทำให้ทุกข์กับความอยากเหล่านั้นใช่หรือไม่เพราะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ไม่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะไม่มีหนทางที่จะดับความอยากในหัวใจเราได้เลยนะคะทุกวันนี้เราก็มีอยากโน่นอยากนี่อยากนั่นไปแต่เราก็มักจะสนองความอยากเราไปซะไม่ได้ฝึกตัวเองแต่ถ้าเราเริ่มฝึกตัวเองว่าอยากอันนี้เป็นอยากชนิดไหนมันมีความอยาก2ชนิดนะมันเป็นความอยากทำดีมีไหมคะมีอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอยากเจริญกุศลอยากภาวนาอยากปฏิบัติธรรมไม่เป็นไรจริงไหมคะอยากแบบนี้เมื่อทำเสร็จแล้วมันเลิกอยากจริงไหมเช่นเราอยากรักษาศีลอย่างเงี้ยแล้วพอรักษาศีลได้ก็จบเห็นไหมคะเราอยากเป็นคนสงบไม่ฟุ้งซ่านพอเราสงบได้ก็จบเห็นไหมเราอยากมีปัญญาเราก็ไปฟังธรรมทรงจำธรรมรู้แจ้งเห็นจริงก็จบเห็นไหมถ้าอยากเจริญกุศลน่ะทำไปเถอะนะคะแต่ถ้าอยากอะไรแล้วทำให้เกิดความมีความเป็นนะฮะระวังให้ดีนั่นแหละจะเกิดทุกข์อยากอะไรแล้วเพลิดเพลินจนติดอกติดใจนั่นแหละระวังจะเป็นเหตุเกิดทุกข์อยากอะไรแล้วหมกมุ่นกับสิ่งนั้นนั่นแหละระวังให้ดีเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะตำแหน่งไหนไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนถ้าคุณหมกมุ่นกับสิ่งใดออฟฟิศซินโดรมตามมาได้ไหมคะหรือกล้ามเนื้อล็อกตามมาได้ไหมคะหรือสารพัดโรคก็ตามมาได้จากความหมกมุ่นเพราะนั้นชีวิตที่อาจารย์เห็นนะฮะที่อาจารย์เห็นชีวิตของพระสาวกของพระพุทธเจ้านะเป็นชีวิตที่พระพุทธเจ้าไม่ให้หมกมุ่นกับสิ่งใดเยี่ยมมากเลยฮะอาจารย์ได้รู้จักกับหลวงตาหลวงปู่บางรูปเนี่ยอายุ97ปี98ปีฉันเสร็จเดินจงกรมริ้วริ้วริ้วริ้วนึกออกไหมฮะ97 98ฉันเสร็จเดินจงกรมปึกปักตื่นเช้ามาบิณฑบาตปึกปักปึกปักอย่างเงี้ยนี่คือสาวกที่เป็นแบบเป็นอย่างให้เราภูมิอกภูมิใจชื่นอกชื่นใจแต่เราเห็นพ่อแม่บางคนเนี่ยพอลูกทำงานลูกก็ไม่ฉลาดแม่ก็ไม่ฉลาดลูกก็บอกแม่ว่าแม่เลิกทำงานทั้งหมด หนูมีเงินให้แม่เยอะแยะนึกออกไหมว่าแล้วแม่ก็นอนโซฟาดูทีวีกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอายุไม่นานหรอกฮะสัก60 70ก็เริ่มเซาะแซะเซาะแซะเดินไม่ค่อยไหวแล้วฮะเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็นอนนอนแล้วเดี๋ยวนี้ขายดิบขายดีเตียงที่หมุนแววแววขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวนี้มีกดปุ่มไฟฟ้าวิววิวชื่นอกชื่นใจกันเหลือเกินกับความไม่ฉลาดแทนที่จะอายุ90ก็ยังเดินริ้วริ้วริ้วริ้วไม่เป็นเพราะเราลืมไอดอลไปแล้วหลวงตามหาบัวเนี่ยฮะอายุ90กว่าปีฉันเสร็จก็เดินจงกรมใช่ไหมเราทำไมไม่ทำอย่างนั้นบ้างอะไรก็ตามที่เราทำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยฮะมันจะเป็นปกติเพราะนั้นพ่อแม่เราที่ทำอะไรเป็นปกติตื่นมาก่อไฟหุงข้าวอะไรอะไรล้างถ้วยล้างชามทูบ้านกวาดบ้านเนี่ยแล้วท่านก็ปกติของท่านอย่างนั้นเนี่ยแต่พอเราไปรวยที่ไหนมาไปแต่งงานกับฝรั่งมาอะไรเราได้เงินมาเยอะเนี่ยเอาละแม่ไม่ต้องทำเป็นไงคนใช้สุขภาพดีแม่เราเป็นอัมพาตอย่างเงี้ย เข้าใจไหมวันนี้ที่พูดธรรมะไหมเนี่ยแล้วเป็นธรรมะในชีวิตไหมเนี่ยแล้วมันมีประโยชน์ไหมคะเออนะเนาะขอให้มีกิจวัตรหน่อยได้ไหมมีกิจวัตรที่ได้เดินนะฮะได้เดินแล้วก็ได้ออกกำลังกายได้ยืดเส้นยืดสายนะนักบวชเนี่ยต้องเดินบิณฑบาตต้องเดินจงกรมต้องอะไรนี่เนาะพวกอาจารย์มาอยู่กันนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะมีไอดอลไงเพราะมีหลวงตามหาบัวสุขภาพดีจังเลยเนาะ90กว่าปีอะเดินริ้วริ้วริ้วอย่างเงี้ยแต่เรามาดูพวกคนแก่ๆรุ่นหลังๆเนี่ยอายุสัก70นี่เดินเซาะแซะเซาะลูกสาวปีกขวาลูกชายปีกซ้ายนะหิ้วกันเดินมาเท่เหลือเกินรู้สึกภูมิใจมากหิ้วขึ้นไปนั่งในรถเก๋งแพงมากภูมิใจออกจากรถปั๊บวิวแชร์มาแล้วปลึกปิ๊กนั่งบนวิวแชร์กลึกกลึกกลึกอุ้ยสร้างบ้านชนิดเอาวิวแชร์เข้าไปในส้วมได้เลยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อ่ะเนาะจะขอพวกเราเถอะพรุ่งนี้ก็ปีใหม่นะเราจงเป็นผู้ชนะทุกดีไหมคะด้วยการสิ้นตัณหาเถิดจงอย่าเอาเงินเป็นสารณะเลยเงินเป็นเพียงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของความเป็นอยู่เท่านั้นเองนะอย่าเอามันมาเป็นใหญ่เลยอย่าเอามันมาเป็นนายเหนือหัวนะฮะจงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเถิดจงมีพระอริยสาวกที่ท่านมีวิถีชีวิตที่งดงามเป็นไอดอลเถิดเนาะมีหลวงปู่มั่นเป็นไอดอลตามมหาบัวเป็นไอดอลเนาะดีไหมคะนะคะมาช่วยกันเดินจงกรมเนาะนะเดินจงกรมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เดินจงกรมด้วยการที่ว่าทานอาหารเช้าเสร็จพากันไปเดินรอบลานวิมุตตินะเดินเองเลยนะไม่ต้องคุมไม่ต้องมาขวาย่างเนาะแล้วเดินเหยียบซ้ายนะให้แข็งแรงดีไหมคะดีนะวันนี้ได้อธิบายขยายความเรื่องนี้ว่าคาถาเต็มเขามีอยู่4บาทนะฟังทีละบาทนะบาทแรกก็อะไรคะการให้ธรรมะ
1: ชนะการให้ทั้งปวง
0: 2
1: รสแห่งธรรมะชนะรสทั้งปวง
0: 3
1: ความยินดีในธรรมะชนะความยินดีทั้งปวง
0: บาทที่4ความ
1: สิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวง
0: นะคะนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า1คาถาคนเรามีความยินดีเราจะมีความสุขไหมคะเนี่ยฮะเพราะนั้นถ้าเรายินดีในธรรมเราจะมีความสุขมากเลยวันนี้ได้เอาธรรมะมาให้พวกเราว่าการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อมีเจตนางดเว้นน่ะแล้วก็คิดไม่โลภเพ่งเล็งไม่อยากได้ของใครแล้วไม่พยาบาทปองร้ายใครแล้วมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมเนี่ยนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะให้ทานมีผลดีต้อนรับมีผลดีนะคะบูชาบรรพบุรุษมีผลดีต่อครอบครัวนะแล้วก็โลกนี้มีสัตว์มาเกิดอยู่โลกหน้าก็มีสัตว์มาเกิดเข้าใจโลกนี้โลกหน้าไหมคะตอนนี้มีเด็กเกิดไหมเนี่ยมีแมวเกิดไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเป็นโลกของเขาเนี่ยเขาเพิ่งเกิดแววขึ้นมาเขาบอกโอ้โหเป็นโลกหน้าของเขาแต่เพื่อนเราวันนี้ตายลงไปอีกแล้วเอาตายไปละเรายังไม่ไปเจอโลกหน้าแต่เพื่อนเราไปเจอโลกหน้าอีกละเข้าใจไหมเพราะนั้นมันก็มีสัตว์มาเกิดมาตายอยู่อย่างเงี้ยเพราะยังไม่บรรลุนิพพานกันเนาะเพราะนั้นความเห็นถูกต้องระดับโลกิยะเนี่ยเราก็ควรจะมีแล้วก็ เห็นว่าพ่อมีบุญคุณแม่มีบุญคุณนะคะแล้วก็สัตว์ผุดเกิดในนรกสวรรค์เนี่ยมีนะการผุดเกิดในนรกสวรรค์เนี่ยมีนักบวชผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอนคนอื่นได้ก็มีถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์ในระดับโลกโลกแต่ถ้าเรามีความรู้ในอริยสัจ4ก็เป็นโลกุตระนะจะทำให้เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเนาะวันนี้ให้พวกเราได้รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ให้รู้ว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเราจะให้ธรรมะกับคนอื่นเราก็ต้องมีธรรมะก็คือเราก็ต้องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพวกนี้ไปเราทำให้เขาดูพูดให้เขาฟังมีความสุขให้เขาเห็นนี่คือการให้ธรรมะกับผู้อื่นไม่ต้องเสียสตังค์ไปพิมพ์หนังสือธรรมะก็ได้จริงไหมทุกวันเนี่ยเราต้องการคนที่เป็นแบบอย่างคนที่ทำได้จริงๆจริงไหมหนังสือธรรมะเต็มตู้มันไม่เป็นประโยชน์กับเราถ้าเราไม่ได้เกิดศรัทธาใช่ไหมคะแต่ถ้ามีใครสักคนมาทำให้เราเห็นแล้วเขาก็มีความสุขให้เราเห็นด้วยเนี่ยเราก็จะเกิดศรัทธาทำตามจริงไหมนะคะในโอกาสจะขึ้นปีใหม่พรุ่งนี้ก็ขอให้พวกเราได้เตรียมจิตเตรียมใจนะคะจงประพฤติตามธรรมจะได้เป็นการให้ธรรมะกับผู้อื่นเมื่อเราได้ชิมรสแห่งธรรมแล้วเราจะรู้ว่ารสแห่งธรรมเนี่ยชนะรสชาติทั้งปวงเมื่อเราได้ความยินดีในธรรมแล้วเราจะรู้ว่ามันชนะความยินดีทั้งปวงเมื่อเราสิ้นความอยากเราจะพบว่าชนะทุกข์ทั้งปวงได้ได้นำพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอธิบายขยายความเพื่อเพิ่มพูนพลังจิตคือพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตเมื่อท่านได้รับประโยชน์แล้วจงชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นให้มาพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์และความสุขของมวลหมู่มหาชนการนำพระธรรมมาเทศนามาแสดงต่อท่านด้วยพระบาลีว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติสัพพรสังธรรมรโสชินาติสัพพรติงธรรมรติชินาติตันหักขโยสัพดุขาชินาติบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สา
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากรร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
5: คุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ไปก่อนจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
4: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
6: คุณราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
4: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566 2-06669-66